0: ที่อยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าเหมือนเป็นการประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้
1: ใช่ไหมคะใช่ไปใช้ผิดด้วย
0: เป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: ให้เด็กได้ดูได้ชีไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะติดตาม
1: ก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแทนที่พูดต่างๆดูด้วยตาให้เขาชี้ด้วยอย่างเงี้ยชี้ตัวหนังสือชี้ภาพ
0: กลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
2: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิทย์ตายแล้วนะนายอ่ะอันนี้เรื่องอะไรคะ
3: สาม
2: เกลอจอมยุ่ง
0: ฝึกผ่อนด้วย
2: นายหมูนายหมีและนายลิง
0: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
2: สนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่ด้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
4: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
2: อยู่มาวันหนึ่งนายหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องคอยหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมูก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
5: ยังไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
4: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่าน
1: ซะ
4: เลย
0: ง่าย
1: ๆจริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็นี่คือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
0: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
6: รับแบบรูปภาพ
1: รูปภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านตัวหนังสือก็ได้
0: ค
6: ่
0: ะ
6: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไว้ตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านเนาะ
2: เลยนายหมีร้องโวยวายว่า
1: แม่หรือพ่อเล่าเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
0: จะได้ติดตาม
1: จะได้เด็กจะได้สนใจจะได้ติดตามไม่ให้เขาหน้าเบื
2: ่อ
6: ฝึกอย่างนี้หนูว่านะเด็กก็จะจำแล้วก็เด็กบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังก็จะทำเสียงไปด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ต้องทำเสียงด้วย
2: พยักหน้าเห็นด้วยจบแล้วตกลงใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะลูกนายหมูทำอะไรลูก
5: นายหมูทำหน้าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอาหาร
2: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
5: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้แม่ใส่ในบ้านค่ะ
2: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
5: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
2: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
5: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
4: เดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
2: โอเคถูกต้องค่ะ
4: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมินน
0: ะ
1: ประเมินทันทีใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่านะฮะก็ต้องถามว่าเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็ถามต่อยอดไปจากเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เอง
2: ค่ะ
0: เวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกับกระต่ายก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าวัยวิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าอยากเป็นอะไรที่มันเร็วกว่าเราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาก็ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
0: ทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
0: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้ด้วยในการพูดคุยนะคะ
1: ก็ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่
2: ะ
1: จริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมกระต่ายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดประโยชน์กับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำคัญมาก
0: ๆค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
1: ทำถูกได้ย่อยเขาก็ได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวัน
0: ดีจังเลย
1: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
0: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งพาลูกไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่เขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
0: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: ใช่แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบันทึกแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ที่เรามานี่ถูก

0: ต้องทุกอย่างว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจและอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
1: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
0: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่พอดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีเจริญ
1: ชมอย่างถูกต้องด้วย
0: ถูกต้องด้วยถ้าไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ถูก
2: ต้องใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
0: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเราแต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้น
1: ะ
0: ทุกจ็อบงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย
1: ค
0: ือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัดความชอบตรงไหนและอย่างที่สิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองปลูกถั่วงอกอะไรพวกนี
1: ้
0: ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ตรงนั้นมีทั้งภาษาด้วยคณิตด้วยวิทย์ด้วย
1: ค
0: ือเรียนรู้โดยแต่ละอย่างในเวลาเดียวกันเรียนโดยไม่ต้องตั้งใจเรียนนะสักวันเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปต่อยอดระดับประถมมัธยมได้สบายมาก
1: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
2: บางทีลูกอ่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไงคะ
0: คิดว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วนี่เขาจะต่อยอดไปเองน
1: ะ
0: เขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมเราใช้คำว่า deep interest แล้วก็ deep learning หมายว่าตรงนี้
1: สนใจมากๆ
0: ใช่สนใจมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
1: ี
0: ้คือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี
2: ้แต่บางทีอ่ะเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
1: เปลี่ยนใจเลย
2: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าคงจะได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
0: ส่วนอยู่ที่ครู
2: อ๋อค่ะ
0: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
1: ค่ะ
0: ก็คิดว่าเขายังไม่ยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไร
1: ค่ะ
0: มันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานรากของสมองที
1: ่
0: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
1: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่จะสอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไปไม่ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นครูเป็นมืออาชีพแล้วที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
1: ์นะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความ

0: คุณในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าเด็กๆตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู
0: ้
1: แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
0: ้
1: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้
0: ค่ะหมายความว่าสมมุติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดขั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู
1: ้
0: ขั้นพื้นฐานพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
1: ก็เหมือนสร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงจริงก็ต่อยอดไปได้สูงมาก
0: ๆ
1: ถ้าลากฐานลากไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
0: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการขันได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญมากๆเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงเรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL
0: ค่ะ
1: นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะฮะให้เด็กลองได้ระบายออกมาหรือพูดออกมาว่าเข้าใจยังไงนะฮะถ้าถูกต้องแสดงว่าเขาเข้าใจตรงนี้แล้ว
0: นะ
1: ถ้าจะต่อยอดก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสานต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะที่สังเกตที่มากๆคือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
2: อย่างนี้ก็ผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แน่นอนแล้วเพราะว่าเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครูนะฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยสนนะประเมินเขาเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่
0: ะ
1: นะฮะ
2: เราก็ต้องฝึกสังเกตรูปด้วยสิครั้งนั้น
1: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
2: แล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่ทั่วไปที่เป็นที่ว่าลูกสนใจอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเดี๋ยวก่อนประเภทอย่างเงี้ยแหละ
0: ไม่ตอบสนองทันทีในเรื่องที่เด็กสนใจในขนาดนั้นนะคะ
2: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ
1: ต้องแก้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมั้งต้องมาฟังรายการนี้บ้าง
2: โอเค
0: ค่ะก็ควรจะรีบตอบสนองทันทีที่เด็กสนใจทุกๆครั้งเลยไหมคะคุณหมอค่ะ
1: เพราะการที่เขาไปขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยนะฮะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรถนัดอะไรมีความสนใจอะไรนะนี่สำคัญมากๆทีเดียวเพราะการขึ้นไประดับนั้นเนี่ยคือเขาบทเรียนที่จะได้จากคุณครูไม่พอหรอกเขาต้องไปซ้อมนะฮะต้องไปฝึกกินกิจกรรมตรงนี้ได้ตัวเองแล้วเวลาตรงนี้มันมหาศาลนะฮะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินสภาพตามจริงหรือว่าการประเมินทุกครั้งที่เด็กได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็อยู่กับเด็กตลอดชีวิตการเรียนรู้ของลูกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยในเรื่องนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าหากเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเขาก็สามารถต่อยอดไปได้กว้างไกลด้วยนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆจากคุณแม่ของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะที่ปรึกษาโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่ปานีมอริสคุณแม่จากทางบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่มีการประเมินจากการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะเพราะว่าถ้ารู้ผิดไปแล้วก็อาจจะเป็นผลลบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตของลูกรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งและก็ทำให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปได้ก้าวไกลด้วยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้ว

0: ล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้นอต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: เป็ดน้อย
2: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

เปเป้เกมเพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้าว
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทอง
7: กลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอปป้าจ๋า
8: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
8: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
8: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
2: ้ย
8: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
9: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
8: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
9: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
9: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็น อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
8: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
9: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
9: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า

0: ยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
1: มานี่เลยสิล่ะ
0: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
1: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
2: วัตันหาและวิภวตันหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
3: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตันหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
4: ฮ่าฮ่า
5: ฮ่าฮ่า
6: อยู่ทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: ิสตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ถูกใจพี่หนึ่งบอกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นแ
1: หละวันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้าน
2: เราด้วยไปเพื่อนเพื่อนนั่นไงเ
1: พียร์นั่นไงไปกันเย้ลาลา
3: ลาลาลา
4: เด็กๆทำอะไรกันน่ะ
3: พี่ค่ะเมื่อกี้ค่ะหนูจะข้ามตรงนี้รถกระบะเนี่ยเขานิสัยไม่ดีเลย
4: เราทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
3: ค่ะ
4: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
3: โอเคค
4: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
3: ทางม้าลายสะพาน
4: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
3: สะพานลอย
4: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
3: ฝั่งเดิม
4: ถูกต้องอ่ะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
3: ผู้ปกครอง
4: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้อง

0: ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
1: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้มั้ย
1: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
1: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
1: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
1: หยุด
0: หยุด2
1: มอง
0: 3
1: ฟัง
0: ฟัง4
1: คิด
0: แล้วก็5
1: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
1: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
1: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังคนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปี

0: าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆ

0: ฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆ

0: สินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสายทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
1: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอดเสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแฮ
0: เอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
3: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะอาจน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์อังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกของเราเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมยังไม่ถึงกิจกรรมเล่นตามมุมนะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเลยค่ะเอเด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูพัฒน์ร้องเพลงได้ไหมคะได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมเอ่ยว่าเด็กๆทุกคนเลยสวมใส่อะไรกันอยู่คะสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองเพื่อป้องกันนะคะโรคโควิด-19 นั่นเองเพราะว่าถ้าหากเด็กๆนะคะไม่สบายไอหรือว่ามีน้ำมูกเด็กๆก็ต้องหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่บ้านแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะมาในโรงเรียนเด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรคะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแมสไว้นะคะแต่ว่าคุณครูนะคะไม่ได้สวมใส่เพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตคุณครูพัดนั่นเองเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับอะไรเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะมีเด็กๆคนไหนอยากรู้แล้วบ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆนะคะพบเห็นรอบตัวของเด็กๆเลยค่ะว่าเอรอบตัวของเด็กๆมีอะไรอยู่บ้างนะหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆพบเจออะไรกันบ้างอย่างเช่นคุณครูพัดเลยค่ะคุณครูพัดนะคะขับรถมาโรงเรียนค่ะเมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนนะคะคุณครูพัดสังเกตค่ะว่าหน้าโรงเรียนของเรามีคุณตำรวจอยู่ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆที่หน้าโรงเรียนของเราคุณครูก็จะเจอคุณตำรวจคอยพาเด็กๆข้ามถนนเจอคุณครูท่านอื่นๆแล้วระหว่างทางนะคะตอนที่คุณครูพัดค่ะติดไฟแดงค่ะคุณครูพัดก็สังเกตเห็นรถคันอื่นๆมากมายเลยเจอทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นั่นเองแล้วคุณครูก็เห็นรถจักรยานด้วยเด็กๆพบเจออะไรนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้คุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับรอบตัวของน้องบาสน้องบาสเห็นอะไรบ้างลูกมีอะไรอยู่รอบตัวบ้างคะ
3: รถ
0: เจอรถใช่ไหมคะเจอตอนไหนลูก
3: ตอนมาโรงเรียน
0: เจอรถตอนมาโรงเรียนรถที่น้องบาสเจอมีสีอะไรคะ
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองเป็นรถอะไรลูก
3: รถแมคโคร
0: โอ้โหเจอรถแมคโครสีเหลืองใช่ไหมคะคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
3: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยเขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
3: ทำงาน
0: เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าระหว่างทางที่น้องบาสมาโรงเรียนน้องบาสเจอรถอะไรนะคะ
3: รถ
0: รถอะไรลูกรถแมคโครคันสีอะไรนะคันสีเหลืองถูกต้องเลยแสดงว่าระหว่างทางที่น้องบาสมาโรงเรียนน้องบาสก็สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแล้วก็ออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้ปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องอะไรดีนะที่นั่งเรียบร้อยน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินครับน้องกวินครับน้องกวินสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
3: เห็นสัตว
0: ์เห็นอะไรนะคะ
3: เห็นสัตว
0: ์เห็นสัตว์เห็นอะไรลูกเห็นตัวอะไรคะ
3: เห็นตัวสัตว
0: ์เห็นอะไรนะ
3: เห็นตัวสัตว
0: ์เห็นสวนสัตว์เหรอคะอ๋อแสดงว่าบ้านน้องกวินตอนมาโรงเรียนขับผ่านสวนสัตว์ด้วยใช่ไหมคะน้องกวินบอกว่าตอนที่น้องกวินจะมาโรงเรียนน้องกวินขับผ่านสวนสัตว์ด้วยแล้วระหว่างทางเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นปั๊มน้ำมัน
0: เห็นปั๊มน้ำมันโอ้โหน้องกวินบอกว่านอกจากจะขับผ่านสวนสัตว์แล้วยังผ่านปั๊มน้ำมันใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วเจออะไรอีกลูก
3: เจอสัตว์อีกตัวใหม
0: ่เจออะไรนะคะ
3: เจอสวนสัตว์ตัวใหม
0: ่อ๋อแล้วก็เจอสวนสัตว์อีกใช่ไหมคะโอ้น้องกวินบอกว่านอกจากจะขับผ่านสวนสัตว์แล้วน้องกวินนะคะยังขับผ่านปั๊มน้ำมันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วถึงโรงเรียนเจออะไรคะเมื่อถึงโรงเรียนเจออะไรลูก
3: ถึงโรงเรียน
0: เจอใครบ้างคะ
3: เจอคุณแม่
0: เจอคุณแม่เพราะว่ามากับใครใครมาส่งคะ
3: คุณพ
0: ่
3: ออ
0: ๋อคุณพ่อคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินบอกว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาได้นะคะว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆพบเห็นอะไรบ้างหรือว่าตอนนี้ค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆมีอะไรบ้างเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนากับคุณครูได้นะคะนอกจากนั้นค่ะเด็กๆนะคะยังสามารถบอกคุณครูได้อีกด้วยว่าวันนี้ค่ะใครมาส่งเด็กๆนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัดจะให้อะไรดีนะให้เป็นกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องเล็กนะกล่องนมกล่องใหญ่กล่องนมกล่องใหญ่ที่สุดเลยค่ะคุณครูพัดขอมอบให้ให้น้องข้าวหอมค่ะมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะรอบตัวของน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
3: รถ
0: เห็นรถเห็นรถอะไรคะ
3: รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์หรือ

0: ว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองเอ๊รถมอเตอร์ไซค์ที่น้องเข้าหอบอกมีสีอะไรคะ
1: สีดำ
0: สีดำแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องเข้าหอบลูก
1: แม
0: ่คุณแม่แล้วระหว่างทางเจออะไรอีกบ้างคะเจออะไรอีกบ้างลูกหน
1: ู
0: อะไรนะคะหรือหนูขับผ่านอะไรบ้างคะขึ้นสะพานหรือว่าเจอไฟแดงสามารถเล่าได้เลยค่ะเจอไฟแดงแล้วเวลาเจอไฟแดงต้องทำยังไงคะต้องหยุดเลยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะน้องข้าวหอมบอกว่าระหว่างทางที่มาโรงเรียนน้องข้าวหอมเจออะไรนะคะเจอไฟแดงนอกจากนั้นก็เจอรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ด้วยคันสีอะไรนะสีดำถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยเอ๊ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยเอาหนวดมือขึ้นมาค่ะเอาหนวดมือขึ้นมาสองข้างเลยหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบเอาหนวดหมึกผูกโบไว้นะคุณครูจะขอตัวแทนคนต่อไปค่ะน้องยาดินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องยาลินดาค่ะ
0: น้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องยาลินดาเจอคืออะไรบ้างคะ
2: พระจันทร์อ
0: ะไรนะคะ
2: พระจัน
0: ทร์อะไรนะลูก
2: พระจันทร์ค่ะ
0: อ๋อรถยนต์ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: รถยนต์สีอะไรคะ
2: พระจันทร์เขียวชมพู
0: อ
2: ๋
0: อเจอรถยนต์คันสีชมพูแล้วระหว่างทางเจออะไรอีกบ้างลูก
2: ตายประจำ
0: อ๋อเจอรถประจำเพราะว่าน้องยารินดามาโรงเรียนด้วยรถประจำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอ๊แล้วบนรถที่น้องยารินดามามีเพื่อนๆเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะ
0: เยอะเลยสนุกไหมคะเวลามาโรงเรียนลูก
2: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะแล้วตอนที่น้องยาลินดามาถึงโรงเรียนเจออะไรอีกบ้างคะ
2: เจอไดโนเสาร์
0: อ๋อเจอไดโนเสาร์ยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าตรงสนามเด็กเล่นของเราจะมีหุ่นไดโนเสาร์อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยแสดงว่าตอนที่น้องยาลินดามาถึงวันนี้เดินผ่านสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะบอกว่าวันนี้มาโรงเรียนด้วยรถประจำใช่ไหมคะแล้วบนรถประจำที่น้องยารินดามาก็มีเพื่อนๆหลายคนเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินครับน้องมาตินหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องมาตินครับ
0: ชื่อน้องมาตินครับน้องมาตินครับวันนี้น้องมาตินสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
3: เห
0: ็นรถยนต์เห็นอะไรอีกคะ
3: ขับผ่านนะ
0: อะไรนะคะ
3: มีรถยนต์
0: อ๋อมีรถยนต
3: ์มีคนปั่นจักรยานด้วย
0: อ๋อแล้วก็มีคนกำลังปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: เจอตอนไหนคะลูก
3: เจอตอนนี้
0: เจอตอนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อก็คือเจอวันนี้เลยวันที่น้องมาตินมาโรงเรียนนั่นเองแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องมาตินลูกคุณตาใช่ไหมคะอ๋อวันนี้คุณตามาส่งน้องมาตินค่ะ เด็กๆปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะ

0: น้องมาตินนะคะบอกว่าวันนี้คุณตามาส่งน้องมาตินที่โรงเรียนแล้วระหว่างทางก็เจอรถอะไรคะรถยนต์ด้วยหรอเจอรถอะไรนะรถจักรยานยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะวันนี้ตอนมาโรงเรียนหรือว่าระหว่างทางที่มาน้องขนมหวานสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: รถ
0: สังเกตเห็นรถเห็นรถอะไรคะ
1: รถบัส
0: รถบัสโอ้โหคันเล็กหรือว่าคันใหญ่คะ
1: คันใหญ
0: ่คันใหญ่เลยสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: เจอรถบัสคันสีเหลืองแล้วเจออะไรอีกลูก
1: เจอรถ
0: เจออะไรนะคะ
1: ตารถ
0: เจอรถเหรอคะเจอรถคันสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: สีแดงยอดเยี่ยมเลยวันนี้ใครมาส่งคะ
1: พ่อขวัญ
0: พ่อขวัญมาส่งมาส่งที่ไหนลูก
1: ที่โรงเรียน
0: มาส่งที่โรงเรียนเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะน้องขนมหวานบอกว่าวันนี้นะคะมาโรงเรียนใครมาส่งนะคะพ่อขวัญมาส่งหรือว่าคุณพ่อน้องขนมหวานนั่นเองนอกจากนั้นยังสังเกตเห็นรถบัสคันใหญ่ด้วยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนั่นเองอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเจอระหว่างทางมาโรงเรียนนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะตอนนี้เด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันแล้วหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆได้ไปเตรียมตัวค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดจะใช้ในวันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ย
1: ม
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ย
1: ม
0: ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะค่ะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวกันเด็กๆตั้งใจฟังนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมครับนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังจังหวะกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะจังหวะช้าเด็กๆต้องตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูนะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะช้าเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแล้วถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะหยุดเด็กๆก็ต้องหยุดเคลื่อนไหวทันทีเลยใช่ไหมคะเอ๊เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องมาหาพื้นที่ของตนเองกันค่ะเอ๊เด็กๆคะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆจะทำยังไงคะเด็กๆจะต้องเดินหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับใครลูกที่ไม่ชนกับเพื่อนๆถูกต้องเลยแล้วเด็กๆค่ะเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆจับมือกับเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้น่ารักมากเลยค่ะแล้วถ้าได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆก็ต้องทำท่าอะไรอยู่เด็กๆต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของคุณครูพัฒนะคะเราจะไม่เดินเข้าไปที่ไหนคะไม่เดินเข้าไปเล่นในมุมนะแล้วเด็กๆตัวชิดกับโต๊ะกับเก้าอี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆเคลื่อนมาชนนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะแล้วเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยเด็กๆลองกางแขนออกได้นะคะหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเดินไปด้านนี้ก็ได้นะลูกเดินหาพื้นที่ด้านนี้ก็ได้ค่ะเดินไปด้านนี้ได้เลยใครได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วหยุดเลยค่ะอุ๊ยหยุดหรือยังคะหยุดแล้วเด็กๆเอามือลงก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เดินไปเดินมาได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เราจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยพร้อมไหมคะลูกพร้อมเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวพื้นฐานด้วยการเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครทำท่าอะไรอยู่หยุดนิ่งเลยนะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะหยุดอยู่กับที่ได้เลยลูกทำท่านกนกกำลังทำอะไรคะนกกำลังบินน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมอยู่กับที่ก่อนนะคะอยู่กับที่ก่อนนะยังไม่เดินไปเดินมานะคะฟังจังหวะจากคุณครูค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องยาลินดาค่ะทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรคะนกนกกำลังทำอะไรลูกนกกำลังอะไรนะคะนกกำลังบินเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่กันเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยเราจะเคลื่อนที่กันแล้วนะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเด็กๆทำอะไรได้บ้างคะเดินทำอะไรได้อีกลูกถ้าเด็กๆวิ่งเด็กๆอาจจะล้มได้แต่ว่าเด็กๆเคลื่อนไหวแบบเร็วๆได้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆวิ่งระวังลื่นนะเด็กๆสามารถคลานได้ด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วไหนใครหยุดนิ่งแล้วบ้างคะ
1: หย
2: ุ
1: ดแล้วค่ะ
0: น้องหมุยมุยน้องหมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่ากระต่ายน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อเลยนะคะ

อุ๊ยสงฆ์หยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยหยุดนิ่งเลยไหนครูพัดดูซิใครทำท่าที่ไม่เหมือนกับเพื่อนเลยใครทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะน้องกันค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะหยุดหยุดอยู่กับที่ได้เลยค่ะท่าอะไรนะคะทำท่านกน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะ

0: อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครยังไม่หยุดนิ่งนะ
1: นิ่งแล้ว
0: ต้องหยุดนิ่งเลยหยุดนิ่งหรือยังคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมายืนที่หน้าเก้าอี้ของตนเองยืนหน้าเก้าอี้นะยังไม่นั่งนะคะยืนที่หน้าเก้าอี้ค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยืนอยู่ที่

0: หน้าเก้าอี้เลยค่ะลุกขึ้นยืนค่ะลุกขึ้นยืนเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองเด็กๆยืนตัวตรงก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามเดี๋ยวเรานะคะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาเด็กๆคนไหนที่มายืนข้างหน้าแสดงว่าเป็นผู้นำเด็กๆทำท่าอะไรก็ได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆที่อยู่ข้างในเป็นผู้ตามเราจะทำท่าตามเพื่อนๆโอเคไหมคะได้ไหมคะลูกได้เดี๋ยวคุณครูพัดจะเป็นผู้นำให้เด็กๆก่อนหนึ่งรอบเด็กๆทำตามคุณครูพัดนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคุณครูพัดจะทำท่านี้ค่ะหมุนมือเลยทำตามคุณครูนะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครจะมาเป็นผู้นำดีนะน้องขนมหวานค่ะมาเลยค่ะออกมาเป็นผู้นำเลยน้องขนมหวานทำท่าอะไรเพื่อนๆทำตามนะคะอ่ะน้องขนมหวานทำเลยค่ะท่าไหนดีคะ
1: กระต่ายแล้วก็กลับม
0: าทำท่ากระต่ายทำแบบไหนคะอ่ะเด็กๆข้างในทำตามด้วยค่ะกระโดดเลย1 2 3 4 5โอเคมั้ยโอเคค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอเด็กๆออกมาเป็นผู้นำคนต่อไปเลยเอ๋ใครดีนะคนต่อไปค่ะเอามือลงก่อนค่ะใครจะออกมาเป็นผู้นำคะยกมือน้องบาสิตครับเด็กๆดูไหมเอ๊ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยทำท่าอะไรครับ
2: เสือดาว
0: ท่าเสือดาวทำยังไงลูกทำยังไงครับอ๋อทำแบบไหนคะทำแบบไหนลูกอ๋อทำแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆทำท่าเสือดาวตามน้องบาซิตเลย1 2 3น้องบาซิตทำด้วยคะเมื่อกี้น้องบาซิตได้ทำท่าแบบนี้ใช่ไหมทำเลยค่ะน้องบาซิตทำแบบนี้ใช่ไหมคะปรบมือให้น้องบาซิตด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะน้องเกรซค่ะรอบนี้น้องเกรซออกมาเป็นผู้นำนะคะเด็กๆจะต้องทำท่าตามใครลูกทำท่าตามน้องเกรซหรือว่าทำตามผู้นำของเรานะคะน้องเกรซจะทำท่าอะไรคะ
3: เสือ
0: ทำท่าเสือทำแบบไหนคะทำแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆทำท่าตามน้องเกดเลยแล้วทำยังไงอีกลูกแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆนับ1ถึง5 1 2 3 4 5น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นเลยนะคะนั่งลงที่พื้นเลยแล้วเด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะนั่งขัดสมาธิแบบนี้ค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยค่ะทำตามคุณครูเลยนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาเลยค่ะหลับตาเลยนะ

0: ดื่มน้ำแล้วดื่มอะไรด้วยลูกดื่มนมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่ง
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำกันมาแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูพัฒแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆพูดกับคุณครูหรือว่าพูดกับผู้ใหญ่เด็กๆจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับหรือว่าค่ะนั่นเองน่ารักมากเลยคุณครูพัฒขอถามเด็กๆอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆขาในสัปดาห์นี้เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆนะคะเรียนรู้กันในหน่วยหนูทำได้นั่นเองเด็กๆพูดทบทวนตามคุณครูนะคะหน่วยหนูทำได้อีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยหนูทำได้น่ารักมากค่ะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็พูดตามคุณครูได้อย่างถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วก็การใช้ห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนี้เลยค่ะคุณครูพัฒมีอะไรมานะกล่องนี้นะคะก็คือกล่องปริศนานั่นเองค่ะคือกล่องอะไรนะคะกล่องปริศนาเพราะว่าในกล่องปริศนาค่ะคุณครูพัฒมีสิ่งของอยู่ข้างในเดี๋ยวคุณครูพัฒจะให้เด็กๆค่ะได้ลองออกมาสัมผัสดูว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะให้เด็กๆนะคะได้ออกมาค่ะคุณครูพัฒจะลองเขย่ากล่องให้เด็กๆฟังก่อนว่าเด็กๆจะได้ยินเสียงอะไรนะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเด็กๆลองฟังนะว่าในกล่องปริศนาคุณครูจะมีเสียงอะไรหรือเปล่านะอุ๊ยอุ๊ยคืออะไรนะจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองจับดูว่าในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรเด็กๆนะคะเอามือนะคะใส่เข้าไปในกล่องปริศนาแล้วก็ลองจับดูนะว่าข้างในเป็นอย่างไรแล้วที่เด็กบอกคุณครูว่าของที่อยู่ข้างในนิ่มๆหรือว่าแข็งๆหรือว่าเป็นอย่างไรเด็กก็สามารถบอกเพื่อนๆได้เดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะใครจะออกมาจับของในกล่องปริศนายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้ออกมาเลยลองเอามือล้วงเข้าไปเลยครับเจอของข้างในไหมครับหยิบขึ้นมา1ชิ้นอุ๊ยคืออะไรคะดูให้เพื่อนๆดูเลยถือให้ดูคืออะไรคะ
2: ส้อม
0: ส้อมครับ
2: ส้อมครับ
0: คือซ้อมนั่นเองเด็กๆคะเพื่อนบอกชื่อถูกไหมคะว่าคือซ้อมถูกไหมคะถูกปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวคุณครูพัฒขอตัวแทนคนต่อไปเลยค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้น้องออโต้เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายเดี๋ยวรอบนี้คุณครูพัฒจะเปลี่ยนบ้างค่ะให้เป็นเด็กผู้หญิงออกมาบ้างใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะคนต่อไปคุณครูพัฒจะเลือกเป็นเด็กผู้หญิงนะคะน้องขนมหวานค่ะนั่งเรียบร้อยเอามือวางไว้บนตักเลยน้องขนมหวานเอามือล้วงก่อนนะแล้วอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมานะคะเอามือล้วงลงไปเลยค่ะเอามือล้วงลงไปเลยเจอสิ่งของไหมคะเจอไหมลูกอย่าเพิ่งหยิบนะไหนลองบอกคุณครูสิคะว่ามันเป็นยังไงลูกมันแข็งหรือว่ามันนิ่มคะ
2: แข็งค่ะ
0: มันแข็งเพื่อนเพื่อนคิดว่าคืออะไรนะ
1: จ
0: ะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของข้างในเป็นอะไร หนึ่งสองสามหยิบขึ้นมาเลยค่ะอุ๊ยโชว์เพื่อนๆเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะ
2: ช้อน
0: ช้อนค่ะ
2: ช้อนค่ะ
0: น่ารักมากเลยเด็กๆคะสิ่งของที่น้องขนมหวานถืออยู่คือ
1: ช
0: ้
1: อน
0: ช้อนเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะฝากคุณครูไว้ก่อนนะเด็กๆคะนี่นะคะก็คือสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาของคุณครูค่ะคืออะไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตที่มือของครูพัฒน์อีกรอบหนึ่งค่ะคืออะไรคะคือช้อนไหนมีใครรู้จักบ้างคะเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมเอ่ยนี่ก็คือช้อนนั่นเองเราจะใช้ตอนไหนนะตอนรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวนั่นเองนี่ก็คือช้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชิ้นเลยค่ะหรือว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาเมื่อสักครู่นี้คืออะไรคะ
1: ส้อม
0: คือส้อมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือส้อมนั่นเองเราจะใช้ทำอะไรนะคะ
1: เอาไว
0: ้เขี่ยอาหารนั่นเองเราจะใช้ตอนที่รับประทานอาหารใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่คุณครูนะคะนำมาฝากเด็กๆค่ะคืออุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองเด็กๆลองสังเกตรูปภาพที่คุณครูนำมาให้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพเด็กๆกำลังกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชี้ให้เด็กๆได้อ่านเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะดูคุณครูอ่านหนังสือนะการรับประทานอาหารเด็กๆอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบค่ะการรับประทานอาหารน่ารักมากเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กๆกำลังรับประทานอาหารนั่นเองแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่คุณครูนำมาฝากมีอะไรนะคะมีช้อนแล้วก็มีส้อมเราจะใช้ทำอะไรนะคะใช้รับประทานอาหารเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะถือช้อนกับส้อมค่ะเราจะใช้มือขวามือขวาของเด็กๆก็คือข้างที่เด็กๆปักชื่อไว้คือมือขวาแต่เด็กๆลองก้มดูที่เสื้อของเด็กๆค่ะด้านที่มีชื่อของเด็กๆติดอยู่คือมือขวาเด็กๆลองยกมือขวาขึ้นมาค่ะข้างที่มีชื่อของเด็กๆนะข้างที่มีชื่อตัวสีแดงแอบน้องอาก้ายกมือได้ถูกต้องเลยมือข้างขวาข้างที่มีชื่อกลับข้างก่อนครับน้องมาซิปอีกข้างนึงถูกต้องเลยข้างที่มีชื่อนะคือมือขวาเราจะใช้มือข้างขวาหรือว่ามือที่เด็กๆจะเห็นชื่อของเด็กๆนะคะหยิบอะไรคะหยิบหรือว่าจับช้อนของเรานั่นเองส่วนมืออีกข้างหนึ่งของเราคือมือซ้ายเราจะจับอะไรคะ
1: จ
0: ับส้อมแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารอุปกรณ์ของเราไม่ได้มีแค่ช้อนกับส้อมยังมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่านะว่าคืออะไรเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะเอามาให้เด็กๆดูพร้อมไหมคะแต่ว่าของคุณครูพัฒน์อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะหยิบขึ้นมาเลยค่ะอุ๊ยนี่เลยค่ะเด็ก
1: ๆ
0: คืออะไรคะนี่นะคะก็คือถาดอาหารของเด็กๆนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางโรงเรียนนะคะอาจจะใช้เป็นจานเป็นชามก็ได้แต่ว่าที่โรงเรียนของเรานะคะใช้เป็นถาดอาหารหรือว่าถาดหลุมแบบนี้นั่นเองเด็กๆนะคะก็จะใช้เวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนในการรับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะ จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะได้ออกมานะคะสาธิตการรับประทานอาหารนั้น

ก็คือเด็กๆนะคะจะต้องหยิบช้อนกับซ่อมให้ถูกต้องแล้วเรานะคะเวลาที่เด็กๆใช้ช้อนกับซ่อมมือข้างไหนนะคะที่เด็กๆปักชื่อคือมืออะไรคะมือขวาของเด็กๆจับช้อนใช่ไหมคะแล้วก็มือซ้ายจับซ่อมเวลาที่เราใช้เด็กๆจะต้องใช้ซ่อมในการเขี่ยอาหารเข้ามาที่ช้อนแล้วก็ตักเข้าไปในไหนคะตักเข้าไปที่ปากของเด็กๆเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาสาธิตนะคะวิธีการจับช้อนแล้วก็ซ่อมให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยค่ะเด็กๆเอามือมาไว้บนตักเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องเกรซค่ะน้องเกรซเดินมาด้านนี้เลยเดี๋ยวน้องเกรซนั่งลงที่เก้าอี้ของคุณครูพัดเลยค่ะไหนน้องเกรซลองสาธิตการจับช้อนกับซ่อมสิคะจับแบบไหนคะถูกต้องเลยอีกข้างนึงจับซ่อมด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมือข้างขวาของน้องเกรซนะคะก็คือข้างที่ปักชื่อใช่ไหมคะน้องเกรซถืออะไรคะถือช้อนแล้วมือข้างซ้ายก็ถือซ่อมนั่นเองไหนลองเกรซลองสาธิตการตักอาหารสิคะเวลาเราจะตักอาหารที่ถาดทำยังไงคะค่อยๆเอาซ่อมเกี่ยเข้าไปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงคะตักเข้าที่ไหนตักเข้าที่ปากของเราใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะคนต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้น้องเกรซเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวรอบนี้ค่ะคุณครูพัชขอเปลี่ยนเป็นเด็กผู้ชายบ้างใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่ตำเต่าลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักค่ะน้องอาก้าครับมาเลยครับนั่งลงเลยไหนน้องอาก้าลองจับช้อนกับซ่อมให้ครูดูสิคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะน้องอาก้าจับช้อนกับซ่อมแล้วก็ลองเขี่ยอาหารใส่ที่ช้อนเลยค่อยๆเขี่ยนะคะเมื่อน้องอาก้าเขี่ยอาหารหรือว่าตักข้าวได้แล้วทำยังไงคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเวลาเด็กๆวางช้อนกับซ่อมเอาวางชิดติดกันเลยครับเอาช้อนกับซ่อมวางชิดติดกันยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตใช่ไหมคะวิธีการรับประทานอาหารนั่นเองแต่ว่าจากที่คุณครูพัชสังเกตนะคะเด็กๆอนุบาลหนึ่งของคุณครูพัชค่ะก็สามารถรับประทานอาหารได้โดยตนเองแล้วเด็กๆทำเองได้ใช่ไหมคะเด็กๆรับประทานอาหารกันเองได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะลูกน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัชนะคะอยากจะฝากเด็กๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเวลาที่เด็กๆนะคะมีอาหารอยู่ในปากเราจะพูดคุยกันไหมคะไม่พูดคุยกันเวลาที่มีอาหารอยู่ในปากเราจะไม่พูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาหารอาจจะติดคอเด็กๆได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารและมีอาหารอยู่ในปากเราจะไม่พูดคุยกันและเวลาเคี้ยวอาหารต้องปิดอะไรด้วยคะต้องปิดปากด้วยน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากการที่คุณครูพัชนะคะจะมาแนะนำเด็กๆค่ะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วนะคะคุณครูพัชค่ะก็จะมาแนะนำเด็กๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือเวลาที่เด็กๆค่ะจะไปไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะมีรูปภาพมาให้เด็กๆสังเกตกันและเด็กๆลองบอกนะว่าสถานที่ต่อไปที่เด็กๆจะได้เห็นคือที่ไหนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมเด็กๆตั้งใจสังเกตภาพนะคะเด็กๆลองสังเกตดูเลยค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็น

0: คือที่ไหนคะภาพอะไรคะภาพห้องน้ำถูกต้องเลยค่ะภาพที่เด็กสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะมาชี้ให้เด็กๆดูค่ะแล้วเด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมห้องน้ำห้องส้วมอีกหนึ่งครั้งค่ะห้องน้ำห้องส้วมถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองเด็กๆคะเราจะไปห้องน้ำหรือว่าห้องส้วมตอนไหนกันบ้างคะตอนไหนคะตอนหลังจากที่เด็กๆดื่มนมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็พาเด็กๆไปไหนก่อนคะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะหรือว่าทำธุระส่วนตัวแล้วก็ล้างมือแต่ว่าเด็กๆจะรู้หรือเปล่านะว่าที่ห้องน้ำของเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างพร้อมไหมคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีวิดีโอนะคะที่จะพาเด็กๆค่ะได้ไปสำรวจห้องน้ำกันนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะไปดูวิดีโอที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็พาเด็กๆนะคะมาอยู่ที่ห้องน้ำเด็กๆอนุบาลกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องน้ำโรงเรียนของครูพัดเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือบริเวณห้องน้ำของเด็กๆอนุบาลของเรานั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะมาใช้ห้องน้ำเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าพื้นห้องน้ำอาจจะเปียกหรือว่าลื่นได้ค่ะโดยในห้องน้ำของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยโถสุขภัณฑ์สำหรับเด็กผู้หญิงนะคะสายฉีดชำระค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการทำความสะอาดนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีโถสุขภัณฑ์สำหรับเด็กๆผู้ชายด้วยค่ะเด็กผู้ชายนะคะก็จะมายืนทำธุระที่บริเวณนี้เลยค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมค่ะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำของเราค่ะด้วยการกดน้ำทุกครั้งเลยนะคะเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำของเรานะคะจะได้สะอาดนั่นเองเด็กๆนะคะอย่าลืมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำด้วยนะคะและห้องน้ำของเราค่ะก็จะมีอ่างล้างมือสำหรับเด็กๆนะคะก๊อกน้ำกระจกสบู่และผ้าเช็ดมือไว้ให้เด็กๆค่ะเด็กๆนะคะเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือห้องน้ำของเด็กๆอนุบาลของเราค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปชมวิดีโอกันแล้วค่ะเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำของเราอย่างไรคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดหรือว่าบอกเพื่อนๆได้ไหมคะว่าเราจะดูแลห้องน้ำของเราอย่างไรดีไหมคะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเชิญมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเราจะดูแลห้องน้ำของเราอย่างไรคะ
2: กดชักโครกค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะน้องหมุยหมุยบอกว่าเวลาที่เรานะคะเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องกดอะไรนะคะ
2: กดชักโครก
0: กดชักโครกถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่กดชักโครกห้องน้ำของเราจะเป็นยังไงคะ
2: เหม็นค่ะ
0: ก็จะเหม็นนั่นเองดังนั้นเด็กๆก็ต้องกดชักโครกทุกครั้งหลังจากที่เด็กๆนะคะใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเรานะคะจะต้องสำรวจทุกครั้งเลยว่าเอ๊ะเด็กๆกดน้ำกันแล้วหรือยังทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายเลยนะคะเมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วก็จะต้องกดน้ำให้เรียบร้อยหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะถ้าเป็นห้องน้ำแบบที่ไม่มีชักโครกหรือว่าไม่มีที่กดเด็กๆก็ต้องอย่าลืมตักน้ำราดให้เรียบร้อยนะคะห้องน้ำของเรา

0: เราจะได้สะอาดนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาบอกคุณครูนะคะว่าเมื่อเราใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่ากดชักโครกเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะออกจากห้องน้ำเราจะต้องทำอย่างไรเอ๊ใครดีนะน้องมายค่ะน้องไม้ค่ะเมื่อเราทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะ
1: กดชักโครก
0: กดชักโครกเสร็จแล้วออกมาตรงกระจกตรงหน้าห้องน้ำของเราจะต้องทำอะไรคะ
1: เปิดน้ำล้างมือ
0: เปิดน้ำล้างมือถูกต้องเลยน้องไม้บอกว่าเมื่อกดชักโครกเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาเราก็จะต้องเปิดน้ำล้างอะไรคะ
1: ล
0: ้างมือถูกต้องเลยมือของเราจะได้สะอาดนั่นเองปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารค่ะและการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อเด็กๆค่ะรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องช่วยกันเก็บอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารให้เรียบร้อยและเวลาที่เด็กๆค่ะใช้ห้องน้ำห้องส้วมก็ต้องอย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะพาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับ8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกัน

0: นั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
1: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
1: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
1: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
1: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยเด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันนะคะพร้อมไหมคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมืออีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะคุณครูค่ะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ของคุณครูนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมปั้นได้เด็กๆจะต้องหยิบอะไรบ้างคะหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนะคะเมื่อเด็กๆหยิบแล้วให้เด็กๆมานั่งที่โต๊ะที่คุณครูเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมปั้นเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บผลงานเด็กๆใส่ในกระปุกดินน้ำมันนะคะเด็กๆจะต้องถือผลงานของเด็กๆมาให้ใครคะให้คุณครูพัฒน์หรือว่าคุณครูหญิงก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้เล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆนะคะหยิบกระดาษแล้วจะต้องปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็ไปนั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนได้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมฉีกปะกระดาษวงกลมนั่นเองเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ฉีกกระดาษเป็นวงกลมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสังเกตที่อุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกของเราเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่กระดาษสีของคุณครูพัชค่ะจะวาดรูปวงกลมไว้ค่ะเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ฉีกตามรอยวงกลมนั่นเองถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารได้ค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคือกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษ A4 นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนค่ะเป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆหรือว่ากระดาษหน้าเดียวได้นะคะสามารถนำมาให้เด็กๆค่ะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกาวนั่นเองค่ะนอกจากจะมีกาวแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีอะไรด้วยคะมีไม้สำหรับทากาวด้วยเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆใช้นะคะจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะด้วยนะคะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวของเรานะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะสีเทียนถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้สีเทียนค่ะในการต่อเติมภาพของเด็กๆนั่นเองค่ะและอุปกรณ์สุดท้ายของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะ
ตะกร้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้ใส่กระดาษสีของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้านะคะสำหรับใส่กระดาษเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการฉีกปากกระดาษวงกลมค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดใช้กระดาษสีอะไรดีคะสีอะไรคะสีเหลืองได้เลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบกระดาษสีเหลืองขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆกระดาษสีอะไรนะคะสีเหลืองถูกต้องเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่กระดาษสีของคุณครูค่ะก็จะมีรูปวงกลมอยู่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะฉีกกระดาษตามรอยเลยนะคะก็คือตามรอยวงกลมของเราเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการฉีกเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้มือของเด็กๆนะคะจับกระดาษทั้งสองมือเลยแล้วเด็กๆค่ะค่อยๆขยับนิ้วมือของเด็กๆนะคะในการฉีกกระดาษให้ขาดจากกันแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะค่อยๆฉีกตามรอยวงกลมเลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆขยับนิ้วมือของเด็กๆเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะจะพยายามนะคะฉีกตามรอยเลยค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะค่อยๆสังเกตที่เส้นแล้วก็ฉีกตามรอยเส้นได้เลยค่ะเด็กๆค่อยๆขยับนิ้วมือของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าเมื่อคุณครูค่ะฉีกกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะนำมาต่อเติมเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะสำหรับเศษกระดาษที่เด็กๆฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต้องนำไปใส่ไว้ที่ไหนคะใส่ไว้ที่ไหนลูกใส่ไว้ในตะกร้านะคะใส่เข้าไปไว้ในตะกร้าเลยกระดาษของเด็กๆนะคะจะได้ไม่ปิวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะมาสาธิตวิธีการทากาวเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆค่ะใช้กาวจะต้องทำยังไงคะจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะเพราะว่าไม่งั้นเป็นยังไงคะกาวของเด็กๆก็จะไหลลงมาแบบนี้เด็กๆจะต้องปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรานะคะจะไม่ทากาวมากเกินไปค่ะไม่งั้นกระดาษของเด็กๆก็จะเปียกได้หรือว่าเปื่อยได้นั่นเองค่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราค่ะก็จะทาลงไปบนกระดาษเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ค่อยๆทากาวลงไปเลยทาให้ทั่วนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องทาในปริมาณที่มากเกินไปค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะก็จะพลิกกลับด้านเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็ค่อยๆใช้มือค่ะในการกดกระดาษลงไปนะคะกระดาษสีกับกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเราจะได้ติดกันดีมากยิ่งขึ้นค่ะและให้เด็กๆนะคะได้ใช้สีเทียนค่ะในการวาดภาพต่อเติมเลยค่ะคุณครูพัฒน์จะขอใช้เป็นสีนี้เลยค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีแดงคุณครูนะคะก็จะนำมาต่อเติมภาพเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะเกณฑ์เส้นตรงๆค่ะแบบนี้เลยเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แล้วคุณครูพัฒน์ก็จะเปลี่ยนสีค่ะใช้สีอะไรดีนะสีอะไรคะสีส้มเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะว่าคุณครูพัชจะต่อเติมเป็นรูปอะไรเด็กๆนะคะสามารถวาดภาพนะคะตามจินตนาการแล้วก็ระบายสีได้เลยนะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพัชจะทำเป็นอะไรนะเดี๋ยวคุณครูพัชจะโชว์ผลงานให้เด็กๆได้ดูนะคะพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัชค่ะเด็กๆคิดว่า
เหมือนกับภาพอะไรคะ

เด็กๆบางคนบอกว่าเป็นภาพร่มเด็กๆคิดว่าเหมือนภาพอะไรอีกคะเหมือนบอลลูนมีใครคิดว่าเหมือนภาพอะไรอีกลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอ๋อเด็กๆบอกว่าวงกลมที่คุณครูทำเหมือนพระอาทิตย์เลยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกความคิดหรือว่าบอกจินตนาการของเด็กๆนะคะให้กับคุณครูฟังได้ค่ะโดยภาพที่คุณครูทำนะคะก็เป็นภาพบอลลูนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจค่ะอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะกี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้เด็กๆลองดูสิคะตอนนี้คุณครูพัฒน์เปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมอุ๊ยมุมบล็อกเป็นสีแดงอยู่ค่ะป้ายเป็นสีแดงอยู่ตอนนี้คุณครูพัดเปิดมุมดนตรีนั่นเองถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดเปิด3มุมให้เด็กๆได้เขาเล่นนะคะแต่ว่าเด็กๆขาเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นเด็กๆแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยถ้าเด็กๆนะคะเล่นของเล่นด้วยกันเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนเล่นของเล่นอยู่เด็กๆจะไปหยิบของเล่นจากมือของเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องรอให้เพื่อนเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเพื่อนเล่นเสร็จแล้วเด็กๆถึงไปหยิบของเล่นชิ้นนั้นได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะแบ่งเด็กๆก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพื่อนๆด้วยนะคะเราแบ่งปันกันได้ใช่ไหมคะลูกได้น่ารักมากเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะเรามาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บอะไรคะเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเก็บเก้าอี้เรียบร้อยแล้วต้องมาทำอะไรลูกเข้าแถวน่ารักมากเลยเราจะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันเลยน่ารักมากเลยค่ะเดินไปหยิบดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นเลยลูกเดินเลยค่ะน้องเกด

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นกันมาแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างผลงานนะคะมาให้เด็กๆได้ดูได้ค่ะขอเชิญน้องไม้ค่ะน้องไม้ถือผลงานของหนูเลยค่ะวันนี้น้องไม้วาดภาพสีเทียนเป็นอะไรคะ
1: เป็นคน
0: เป็นคนคนคือใครคะ
1: คนไปโรงเรียน
0: อ๋อคนไปโรงเรียนคือน้องไม้เองใช่ไหมคะน้องไม้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องไม้วาดภาพหนูไปโรงเรียนนั่นเองเด็กๆปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจค่ะในการทำผลงานนั่นเองค่ะแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะหรือว่ากิจกรรมฉีกปะนั่นเองคุณครูก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลานะคะก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นนั่นเองซึ่งเด็กๆนะคะก็ช่วยคุณครูเก็บของเล่นได้อย่างน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเข้าห้องน้ำนะคะหรือว่าล้างมือนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วทำตามคุณครูนะปรบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลู่ซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงหรือยังคะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากจะรู้หรือเปล่าคะว่าคุณครูค่ะมีเกมการศึกษาอะไรมาฝากเด็กๆคะวันนี้นะคะเกมการศึกษาใหม่ของครูค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพกับเงาอุปกรณ์การรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะสังเกตภาพกันเลยเดี๋ยวเด็กๆนะคะดูที่ภาพแรกของคุณครูกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ซ
0: ่
1: อม
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพซ่อมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะว่าคือภาพอะไรภาพนี้เลยค่ะเด็กๆภาพอะไรคะภาพช้อนถูกต้องเลยเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะภาพนี้เนี่ยค่ะคืออะไรคะภาพจานถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพจานนั่นเองค่ะจานของคุณครูสีอะไรคะสีขาวถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยนะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรคะอันนี้เป็นถ้วยหรือว่าชามนั่นเอง
1: ถ
0: ้วยหรือว่าชามใช่ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรคะ
1: แก
0: ้วน้ำถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพแก้วน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเราค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้มีสีไหมคะเป็นสีอะไรลูก
1: สีดำ
0: ถ้าภาพที่เป็นสีดำเราจะเรียกว่าภาพเงานั่นเองภาพที่เป็นสีดำคือภาพเงานะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเงาเหมือนกันเพราะว่าเป็นสีดำแต่ว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพเงาของภาพถ้วยหรือว่าภาพชามนั่นเองคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะขออนุญาตกระจายภาพเงาที่เหลือเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราค่ะจะมาจับคู่ภาพกับเงานะคะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะต้องเลือกภาพที่เป็นภาพสีๆก่อนเลยนะเด็กๆคะคุณครูจะจับคู่ภาพอะไรดีคะ
1: แก้ว
0: เด็กๆบอกว่าภาพแก้วใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพแก้วขึ้นมาค่ะแล้วก็นำไปวางไว้เลยแบบนี้นะคะแล้วคุณครูค่ะก็ต้องหาภาพเงาภาพเงาคือภาพที่มีสีอะไรคะ
1: สี
0: ดำอยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: ต้อง คุณครูพัดก็จะหยิบมาเลยค่ะเพราะว่าภาพนี้นะคะคือภาพเงาหรือภาพที่มีสีดำนั่นเองครูพัดก็จะนำไปวางต้องวางห่างกันหรือว่าชิดติดกันคะเราจะต้องวางชิดติดกันนะคะเพราะว่าเราจับคู่ภาพกับเงาเมื่อคู่กันเราก็จะต้องวางชิดติดกันนั่นเองแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเอาเป็นภาพอะไรดีคะภาพซ่อมได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะหยิบภาพซ่อมขึ้นมาค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้แต่ว่าเราวางติดภาพด้านบนไหมคะไม่เราจะต้องเว้นระยะนะคะด้วยการที่เด็กๆค่ะจะต้องใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการลองวางหรือว่าลองวัดดูได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะมาหาภาพเงาหรือว่าภาพที่มีสีดำนั่นเองคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆ1 คนค่ะ

ใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองมาหาภาพเงาที่เป็นภาพซ่อมให้คุณครูหน่อยค่ะอยู่ตรงไหนเอ้ยจับคู่กันได้เลยค่ะต้องวางชิดยังไงคะวางชิดติดกันถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเพื่อนจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราได้ค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็ได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมด้วยเด็กๆอยากจะเล่นกันแล้วหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะถ้าเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมยกอะไรคะยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนถ้าถูกต้องเด็กๆนะคะต้องค่อยๆหยิบเกมการศึกษาเก็บไว้ในตะกร้าแล้วนำมาหยิบตะกร้าใหม่นะคะที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆต้องแบ่งกันเล่นนะคะเด็กๆช่วยกันได้ไหมคะเด็กๆช่วยกันเล่นเกมการศึกษาได้ไหมคะได้แบ่งปันกันเล่นด้วยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะคะแล้วเรามาเล่นเกมการศึกษากัน

0: ครูช่วยนะคะคุณครูช่วยค่ะช่วยกันค่ะแล้วเราหยิบภาพต่อไปเลยค่ะภาพนี้ภาพนี้คะ
1: ไม่ถ
0: ูกเด็กๆช่วยกันวางนะคะภาพนี้เป็นภาพเงาเราก็ต้องเอาไว้ฝั่งนี้ต้องเป็นภาพเงาเหมือนกันต้องวางด้านเดียวกันค่ะเอาใหม่เอาใหม่นะคะเราจะเอาภาพสีวางไว้ตรงนี้ก่อนภาพสีไว้ตรงนี้แล้วก็เอาภาพเงามาวางคู่กันไหนใครจะช่วยคุณครูได้คะน้องเกศน้องเกศช่วยคุณครูวางคู่กันได้ไหมคะหยิบมาวางคู่กันเลยวางคู่กันตรงนี้เลยวางคู่กันแบบนี้ภาพต่อไปเอาภาพสีมาหนึ่งสีเอาภาพอะไรดีคะเอามาวางได้เลยค่ะภาพต่อไปคือภาพ
1: น้ำ
0: มาวางคู่กันเลยหมุนให้เหมือนกันต้องวางอะไรคะวางชิดติดกันถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปเลยค่ะภาพต่อไปเอาเป็นภาพสีมาวางตรงนี้ค่ะภาพสีหันให้เหมือนกันด้วยเดี๋ยวเราจะกลับด้านเดี๋ยวคุณครูช่วยนะคะมาตรงนี้น้องช่วยกันจับคู่ให้หน่อยค่ะวางให้เหมือนกันอันนี้วางไว้ตรงนี้ค่ะแล้วจับคู่ภาพเงาเอาภาพเงามาวางคู่กันหมุนแบบไหนคะด้านเดียวกันไหมเอ่ยต้องวางด้านเดียวกันด้วยน้องเกศช่วยวางให้หน่อยค่ะน้องสแตมป์ครับอันนี้เพื่อนวางกับคู่กันถูกต้องแล้วลูกแอบมาเลยค่ะเอาภาพนี้ก่อนค่ะเอาภาพสีก่อนลูกเอาภาพสีมาตรงนี้ใช่ภาพสีคือตรงภาพนี้ค่ะแล้วก็เอาภาพนี้มาวางตรงนี้ก่อนแล้วอันนี้ก็วางชิดติดกันเลยภาพต่อมาค่ะเก็บมาเลยแต่ว่าน้องเกศต้องเอาภาพสีมาไว้ตรงนี้นะสลับกันก่อนค่ะเอาภาพสีมาวางตรงนี้โอเคค่ะอีกภาพนึงถูกต้องเลยแล้วก็วางชิดติดกันภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะวางได้เลยค่ะน้องสแตมป์แต่ว่าเราหมุนเหมือนตรงนี้แต่เราต้องหมุนภาพก่อนหมุนภาพให้เหมือนกันก่อนค่ะคุณครูช่วยนะคะแล้วเด็กๆช่วยกันตรวจสอบค่ะถูกต้องไหมคะอันนี้ภาพเหมือนกันเราต้องวางชิดติดกันถูกต้องเลยเอามาวางนี่เลยครับจ้าลูกถูกต้องไหมคะเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะวางเบาๆนะคะวางเบาๆ

เด็กๆคะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วไปนั่งที่รอคุณครูได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่นะคะและได้ทบทวนกับเกมการศึกษาเดิมได้ค่ะคุณครูนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแบ่งปันกันเล่นกับเพื่อนๆและเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆกับคุณครูพัดนะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมและกิจกรรมสุดท้ายค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายกันนอกจากบ๊ายบายแล้วเรายังบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวัน

บายบายเด็กๆค่ะบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เ
2: อ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

ม้าลายมา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 น

0: เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: วกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: หากและชาย
4: งับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
3: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย
4: ์ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกทั้งใบนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพป่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพครับเนี่ยอ๋อคนนี้จอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไร
2: ขุนพล
0: ชื่อขุนพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้พี่นัดผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาที่นี่บ่อยครับหรือว่าไงครับ

0: าที่ไหนครับเนี่ย
1: ก็
2: ที่นี่
0: ที่ตรงนี้เลยเหรอ
1: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจ
2: อไปพวกค่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะเกี่ยวกับธรรมชาติก็สนใจแมลง
3: เดี๋ยวนะไปค่ายเกี่ยวกับธรรมชาติเราตัดสินใจไปเองเหรอครับ
2: แม่พาไปคร
3: ับ
2: อ๋อ
3: คุณแม่พาไปแล้วก่อนอันนี้คือเราชอบแมลงอยู่แล้วเหรอเราเลยยอมไป
2: ตอนแรกชอบแมลงทั้งหมดเลย
3: แมลงทั้งหมดคืออะไรก็ได้เป็นแมลงก็ชอบหมดเลยแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนจากแมลงมาเลี้ยงด้วง
2: ครับ
3: เลี้ยงด้วงเนี่ยเราเลี้ยงจริงจังแค่ไหนครับ
2: ก็เหมือนแบบว่าเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขายได้ฮะ
3: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
2: ใช่ฮะ
3: อ้าวแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
2: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข่
3: ตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป .1 อ่ะฮะ
3: ป .1 ป .1 เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทําไมถึงทําเป็นอ่ะ
2: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปาอ่ะ
3: ลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
2: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
3: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไปเชียงราย
2: แม่พาผมไป
3: แม่คุณแม่พาแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
2: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
3: เป็นไข่
2: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1
3: L2 L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ดังไงครับ
2: เป็นขนาดอะฮะ
3: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
2: แต่ผมจำเรื่องขนาดมันไม่ได้
3: อ่ะไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
2: ก็เป็นดักแด้ฮะ
3: เป็นดักแด้
2: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
3: จากไข่ไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานมั้ยครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
2: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรเง
3: ี้ยฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอครับ
2: ครับ
3: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
2: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
3: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
2: ใช
3: ่ทำไมถึงสนุกครับ
2: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
3: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกไหม
2: ไม่มี
3: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมันแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
2: ใช่ฮะ
3: แล้วตอนนั้นแรกๆถ่ายอะไรครับ
2: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงเลยฮะ
3: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
2: ด้วงที่บ้าน
3: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
2: เราก็มาถ่ายนกฮะ
3: ถ่ายนก
2: เสร็จแล้วก็เราก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
3: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
2: พวกสัตว์ป่า
3: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
2: ้เรื่อยๆฮะ
3: เรื่อย
2: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายเลยแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
3: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
2: เกิดแบบโชคดีก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
3: เลี้ยงผา
2: หรือว่าเจอช้าง
3: เจอช้างด้วยเหรอ
2: ไปแล้ว
3: มันมีช้างเหรอที่เนี่ย
2: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
3: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
2: ข้างถนน
3: โอ้โหงั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเราเจอที่ไหน
2: ที่นี
3: ่ตรงเนี้ยนะ
2: ใช่
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ยังไม่เจอไง
3: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
2: ขอให้เจอ
3: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
2: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมมันไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
3: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเจอเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาเลยเร็ว
2: ได้เลย
3: ป่ะทางไหน
2: คนโหดจัดให
3: ้ทางไหนทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคนนึงครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของน้องเขาครับ

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกัน

0: เหมือนเขาโพสให้เราถ่ายนี้ด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิโพสก็สวยใช
1: ่เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรจากมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวได้อะไรอีก
2: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไรอย่างนี้ฮะ
1: ผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขา
3: อะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลงแล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโครสอัพแมลงในมุมต่างๆเงี้ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพคเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนนึงชื่อพี่อัจฉรประสิทธิ์คำอุดนะคะ
1: ครับ
3: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
1: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบถ
3: ่าย
1: รูปแล้วก็เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่อยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไปด้วย
3: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ่อออกไปถ่าย
1: เหรอคือเขาชอบเองสินั่นน
3: ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนเขาจะถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายสตรีทแนวนั้นแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
1: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
3: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
1: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
3: ใช่แต่คือแต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
1: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
3: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้ก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำแต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองว่าเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที
1: ่
3: เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราอะช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
1: เหมือนสนับสนุนเขาให้ไปให้แบบเรียกว่าหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึง
3: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องดวงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันกับเรื่องถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากด้วงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่าเป็นโบนัสอย่างนึงคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
1: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวจอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่ง

0: พ่อถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหน้านี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยมันยากมากที่จะทำได
1: ้จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะก็เคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเกือบเกือบ6โมงเย็นอะไรเงี้ย
0: ฮะ
1: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก
0: ็วันเลยนะ
1: ใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนเนี้ยมันเกิดจากความสนใจไงพอเด็กมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ผมถึงบอกว่าถ้าลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
0: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
1: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนน
0: ั
1: ่นคือสิ่งที่เขาได้มา เรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตก็อาจจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าวันเนี้ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันนึงเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
0: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ปุ้มบอกว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
0: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: คุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเลยอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเขามีความสนใจสักอย่างหนึ่งคิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำแต่หลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเนี่ยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยงั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุนเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นรักและสนใจจริงๆ
0: ครับ
1: เพราะนั้นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะได้เนี่ยไม่ใช่วิชาเลี้ยงด้วงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจหมอคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงด้วงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้น
0: คือระหว่างทางขึ้นไป
1: กระบวนการตรงนั้นคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นส

0: ใจมันให้เวลากับมันกลับไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นน่ะซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม่
1: ๆงั้นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
0: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคเพราะฉะนั้นบางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EFนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของซอฟต์สกิลมากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซอฟต์สกิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเนี่ย
1: จะเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หา FaceTime อะไรกันคือคนสมัยก่อนย้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันนึงเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่ก่อนยังใช้จดหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคนให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: อ่ะสมมติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทัน คุณหมอมีคำแนะนำใดๆไหมครับ
0: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้ มันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเลือกและตรงนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่ามันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีปได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราหมายมากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
1: บางครอบครัวหมายมากๆกับการที่เกรดลดนิดน
0: ึ
1: ง
0: ก็ต้องมาถามตัวเองไงว่าจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไห
1: ม
0: แล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
1: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
0: ้หมอคิดว่าเราสร้างคุณลักษณะ
1: คุณลักษณะ
0: เราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก็คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามีGrowth Mindsetเนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: คือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เราเรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นงั้นเด็กที่มีGrowth Mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบ แข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีฟิกไมด์เซตแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มี Growth Mindset นะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
1: จิตอาสา
0: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้างซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิตข้างหน้าไม่ต้องชีวิตข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการซอฟต์สกิลอย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือ
1: ค
0: ิดที่เข้าทิงกิ้งงั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
1: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
0: ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะกลายมาเป็นคุณลักษณะ
1: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งนึงครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับและวันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องนะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้

0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
1: ีย
4: ดจริ
1: ง
4: จริง
1: แย่จังคุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้ง

0: แห่งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
1: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าการเลี้ยงสัตว์ ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลัง

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: พวกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: ช่วยเหลือพวกเขานะไปยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและชาย
4: งับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากมากคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย
3: ์ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆ

0: ารู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่เว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
1: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
0: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
1: พร้อมแล้ว
0: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
1: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
0: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
1: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

จะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลก

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B

0: ำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
1: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันครับซึ่งแม้ว่าณขณะนี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้

0: กูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีภาพจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนการเข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าเป็นปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเจอกันในห้องพักพูดคุยใดๆหรือว่านัดหารือใดๆนอกรอบและในรอบการหารือทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและมีกระบวนการที่กำหนดไว้อยู่แล้วและในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC และ GBC ต่างก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าถือว่ายังมีความเห็นที่ต่างกัน
1: เรื่องการจับมือนะครับเวลานั่นที่เป็นการประชุมอาเซียนนะครับเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมถึงหอประชุมเขาก็จะมีห้องโฮลดิ้งรูมเขาเรียกว่าโฮลดิ้งรูมก็คือห้องที่ทุกคนไปรอพักเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนทุกคนที่เดินเข้ามาในความที่เขาเป็นผู้นำของประเทศต่างๆเราก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
2: มีการพูดคุยอะไรกันนอกรอบไหมครับ
1: ไม่มีครับถึงบอกไงว่าไม่เที่ยวนี้ไม่ได้มีการจะพูดคุยไม่ได้มีการนัดหารือทั้งในรอบทั้งนอกรอบใดๆทั้งสิ้นครับ
3: ชัดชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางไทยยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้และระดับท้องถิ่นก็ยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยบอกว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบได้ยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
4: สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเปราะบางนะฮะก็ทางหลายฝ่ายก็คงฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะยังมีความเปราะบางอยู่แต่เราก็ยังยึดมั่นในข้อตกลง Joint Statement ที่ดำเนินการไว
5: ้มีอะไรที่น่ากังวลไหมครับการประเมินสถานการณ์ตอนนี้
4: ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้เหมือนกับฝ่ายทหารเราก็ฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะโต้เถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับก็ประคับประคองให้เดินหน้าไปได้ครับ
6: ที่ของสมเด็จ
4: อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฮะรอนิดนึงว่าคือเข้าใจท่านแหละท่านก็ต้องพูดในโทนอย่างนั้นนะฮะแต่ของเราเดี๋ยวคงมีแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถังให้กัมพูชาจำนวน39คันว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่และไทยก็ได้รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามว่ารถถังดังกล่าวนั้นกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการรับทราบข่าวมาว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี Joint Statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทอดุลยังกล่าวบอกด้วยว่าการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นดีลเก่าระหว่างจีนและกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ประมาทที่ผ่านมาในสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามและขณะนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นถือเป็นงานการทูตในการเชิงรุกนะครับที่ทำควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายและกองทัพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไทยได้ยึดมั่นการพูดคุยตาม Joint Statement
7: เราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วมอบให้ไว้ใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
5: ก็จะมีผลต่อการป้องกันในแดนของเรา
7: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหน

0: นะครับเข้ามาที่ท่าเรือมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้ออกมาที่ชายแดนนะครับเพราะเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการนำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนครับ
1: มีการบอกข่าวว่าเป็นดิวเดิมก่อน
0: ดิวเดิมแต่เราไม่ได้ประมาทเราก็รู้ว่าเป็นดิวเดิมนะครับในการฝึกร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทธปกรณ์บางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดีนะครับ
2: การ
0: ทำ
2: สำนวน
0: มัน
2: 93ค
0: ัน
2: ถ้าต
0: าม
2: สัญญาน
0: ี้
2: ม
0: ัน
2: จะต้อง93
0: ค
2: ัน ตอนนั้นอ
0: ยาก
2: เข้ามา
0: เขาต้องดูว่าเขาเอามาแล้วเอามาในพื้นที่ชายแดนหรือเปล่านะครับ
1: เร
0: ื่อง
1: นี้อาว
0: ุ
1: ธประกอบอ
0: ย
1: าก เ
0: พ
1: ิ่มเติ
0: มก็จีนบอกว่าจะมีเรือแต่มันเรือยังไม่ได้มานะครับเรือแล้วก็มียุทโธปกรณ์เนี่ยที่เขารีโนเวทมาใหม่อันเดินสายเดินทางไปพบในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามตอนนี้ท่านไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเรื่องงานการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับความมั่นคงท่านขอให้มั่นใจได้นะครับผมก็มีหน้าที่เรื่องงานนโยบายนะครับแล้วผมอาจจะไม่ได้มาให้ข่าวกับท่านบ่อยๆนะครับแต่เรื่องของความพร้อมท่านเชื่อเถอะว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่เขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่อง
3: ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลใช้ระบบ AI ประเมินผลงานเพิ่มเงินพิเศษสำหรับการสู้รบทหารที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางกองทัพบกเองก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทหารทุกนายค่ะพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์มีเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุนะคะว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมินผลงานและให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจนก่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลกองทัพบกขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบนั้นถือเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งก็มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและก็เหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
4: ลงใต้ไปดูสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้กันบ้างนะครับจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันครับโดยเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาทำให้มีบาดเจ็บหลายรายส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักนะครับในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดหลังมีรายงานข่าวครับจากหน่วยงานความมั่นคงว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้าพบปะกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยมีการสั่งการให้เร่งรัดปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจารบแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหลคาดว่าเป็นการเตรียมการเพื่อลงมือก่อเหตุในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
3: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับหมอต้นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์

0: ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดค่ะตำรวจสั่งเพิ่มข้อหาหนักรวมเป็น11ข้อหาพร้อมกับยื่นถอนประกันตัวส่งเข้าเรือนจำในทันทีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะได้เชิญนายวิลค็อกผู้ต้องหาชาวอังกฤษวัย51ปีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาทำให้ตอนนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นถึง11ข้อหาโดยตำรวจนะคะได้ปรับข้อหาหลักในให้หนักขึ้นเป็นขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงในข้อหาเสพยาเสพติดประเภท1โคเคนและชนแล้วหนีล่าสุดนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งเพิกถอนการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที
1: สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวกับเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงานท้องศาลาโดยผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าหมอต้นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ในเวลาต่อมา
0: ซึ่งคดีนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายผลจับกุมคดีธุรกิจนอมินีหลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นเปิดบริษัททำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีคนไทยถือหุ้นบังหน้า 51% ซึ่งคนไทยคนดังกล่าวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเพียงคนขับเรือรับจ้างที่ถูกหลอกเอาเอกสารไปใช้และไม่เคยร่วมลงทุนจริงจากการสอบสวนเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบริษัทอมีนาการบัญชีพังงานจำกัดซึ่งเป็นเครือข่ายรับทำบัญชีนอมินีรายใหญ่ที่เพิ่งถูกตำรวจบุกทลายไปก่อนหน้านี้เป็นผู้วางแผนตั้งนอมินีมังหน้าให้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในคดีนอมินีเพิ่มไปอีก4ข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษรายนี้ยอมจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาโดยตำรวจจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็ประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเขา7ยอดจังหวัดตรังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้ง5เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสงขลาเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดสำหรับเส้นทางที่ประกาศปิดประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและหลังอาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งในระยะต่อไป
0: ตำรวจสอบสวนกลางนะจับผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงค่ะหลังจากที่หลอกให้ลงทุนทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สมัครงานแล้วก็มีการเชิดเงินหนีไปตำรวจก็จะเร่งขยายผลนะคะเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการและก็เส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะก็เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายสุริยาอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนในช่วงแรกค่ะก็มีการโอนผลตอบแทนคืนเงินจริงก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะโอนเงินรวมกว่า 64,000 บาทก่อนที่จะพบว่าไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพจึงติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาก็ให้การเบื้องต้นนะคะว่าเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและเคยเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลสัญชาติกัมพูชาที่รู้จักกันโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบัญชีเนี่ยถูกนำไปใช้กระทำความผิด แต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ต่อไป
1: ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26ในวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์กับเครือข่าย FBI NAA ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ชูแนวคิดรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยมีผู้แทนจาก26ประเทศร่วมประชุม
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26อย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับบริหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า150นายจาก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงรองผู้อำนวยการร่วม FBI และเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายฐานความผิดและหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายวงกว้างและทำลายความเชื่อมั่นประชาชนซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องผนึกกำลังและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติการประชุมครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ FBI NAA โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพประเทศแรกเมื่อปี2529นะพัทยาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในปีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากประชาคมโลกที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะ

0: ผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเดิมประชุมในทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนนั้นติดภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามค่ะโดยยังคงมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะคะไปติดตามมาพร้อมกันกับคุณพัทราพรมาละโสรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณพัทราพรคะเชิญค่ะ
1: นอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศแล้วนะวันนี้ค่ะกนช.ค่ะก็ยังเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนประจำปี2569เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงทั้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายเรื่องค่ะอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนและเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและภูฏานส่วนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569ด้วยค่ะขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่าในโครงการไทย AI Passport นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะอยากรับฟังจากทุกฝ่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมมั่นใจในกระบวนการนั้นถูกต้องและเดินหน้าต่อไม่หวั่นว่าจะฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะ
2: การเปิดการรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังก่อนแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นจริงๆเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเราก็จะรอรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับอันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ QR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้
1: ประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทีมรัฐมนตรีคนนอกของพรรคภูมิใจไทยถูกลอยแพเรื่องนี้ต้องตั้งทีมสื่อสารมาช่วยชี้แจงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นมีเยอะเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงดังนั้นเวลาที่อธิบายนั้นมันมีขั้นตอนแต่จะมีคนหยิบประเด็นมาก็ต้องอธิบายผ่านโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ท้อใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปรับปรุงเน้นในเรื่องของการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอนอ่ะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออักษรศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออักษรศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ

0: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
0: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
0: มีสิตามมาเลย
1: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค
0: ่
2: ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
1: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
0: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
1: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
0: ไม่ได้จ้ะ
1: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
0: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
0: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
1: เอ้ยครับครับครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่
0: อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
1: ครับ
0: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
2: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
0: จริงด้วยสิ
2: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
0: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
2: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูแล้วคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
0: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้าเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
2: เอ๋ทำเองหรอคะ
0: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ้า
2: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ้า
2: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
0: ก็อย่างนี้ไงจ้าขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
2: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
0: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
2: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
0: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
1: ฮ่ากับรู้แล้วล่ะครับที่โรงเรียนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
2: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
1: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบี้แกไม่เอาด้วยอ่ะ
2: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
1: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
2: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้ชั่วแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
0: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
2: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่าง เอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
0: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
2: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
0: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
1: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับ
0: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
2: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแจ็คทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอีกว่าแจ็คอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: หรอไม่รู้สึกหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาย่างปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
3: ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่า

0: เผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าๆสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
1: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
2: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
1: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
0: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
1: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
2: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
0: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
2: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
0: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
2: อะไรนะ
1: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
0: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
2: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
1: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้โอ้ยโอ้ย
0: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
1: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ย
3: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
2: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
3: อะไรนะ
0: เอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม
3: ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
1: ้โอ้ยโอ้ยข้อยังชั่ว
2: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
2: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
3: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
0: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
1: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
2: อ๋อพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
0: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
2: จ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
3: ครับดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
4: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเรา

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ากินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหก

0: อีกคำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแก่อีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
1: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
3: เฮ้ยอิ่มจังเลย
1: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวทีสีส

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๊วซ่า

0: ลาอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแม่มดสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มย้ำแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นา
1: ออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดยให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าปลามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวาง

0: ของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเข้าเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันเข้าวิ่งแข่งให้พูดแบบนี้กันพอดีหรอก
1: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งอแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งอแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซ่นายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แยกันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
1: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอแต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
4: เอ๊ะตัวอะไรเนาะ
5: เขียวหวานเขียวหวาน
6: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
4: ฮะ
6: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
6: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
4: เออได้สิ
1: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
4: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
6: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
1: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยเหมือนว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่าของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
2: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาช

0: ตามเข้าไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
1: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะแล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ได้เป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองละจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะอย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาร์ทเลนส์

0: จนพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อุดๆอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อุดๆอุด
3: ทำไม่เหมือนจุก
4: เข้าโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
0: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นา
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ละจ้า
5: ว้าร็อกบอดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
5: ว้าวยอดเลยถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยล่ะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
6: แต่บิสเนี่ยเป็นขายกันหร
0: อ อ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
6: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
7: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
0: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
7: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอดเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
6: เรื่องแค่นี้เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอดน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
8: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอดประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
0: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกัน

0: ไม่ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
0: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
3: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่ารีดเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วอ่ะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
0: ใช่แล้ว
2: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบลิสออกมาขอให้บลิสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
6: เขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
1: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเ
7: ซเลี้ยงเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้ This
7: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
2: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจ
1: ไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่ดีนะ
7: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
7: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพะโลงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
5: ปูนปูนปูนปูน
7: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะอังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
4: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
3: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
4: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
5: เราต้องแปลงร่างกันใหม
3: ่แยกตัวออก
6: โอ้แยกกันเหรอ
3: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
7: ้โยเย
4: หัวแหลม
7: ฟ้าแฝดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
7: นับสี
3: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็น

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
2: เบื่อแล้วซี่โครงหมู
3: ขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
1: ทีมที่2นะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
4: แดดแดดที่แยงตาไม่เข้าสายตาที่แยงใจ
1: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
5: ขอบคุณค่ะ
1: ตื่นเต้นไหมคะ
5: ตื่นเต้นมากเลยค
1: ่
5: ะอ
1: ุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าผู้สู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
1: แล้วคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาอะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
6: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะครับคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้ว
6: ใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
1: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
6: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
1: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กหลอดแก้ว
5: รู้ค่ะ
1: แต่เป็นเด็กหลอดแก้วที่สวยที่สุดในโลก
6: ขอบคุณค่ะ
1: ที่หล่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
6: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
1: ครับ
6: ค่ะ
1: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
5: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
1: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้างตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
5: เกือบชั่วโมงนึงค
1: ่
5: ะ
1: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี้ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
7: เป็นครึ่งลูกค่ะ
1: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงๆเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
7: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
1: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมคุณแม่ดุไหม
8: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
1: เหรอส่วนใหญ่เขาเอาคุณแม่จะดุน้องพิมเรื่องไหนทำผิดอะไร
8: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
1: ่
8: ะ
1: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
8: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
7: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
1: ใช้ดุ
7: ก็ ็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
1: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแหมจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
0: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
9: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
10: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
9: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
10: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
9: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
10: แม่คะ
11: ทานครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
12: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะรอดไปข้างหลังคนนี
11: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
12: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
11: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
12: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
11: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
12: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
11: แต่แม่กลัว
12: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
11: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
1: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่า คุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบทุกคนทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟรย่า
5: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
1: ่
5: ะ
1: ใจอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
6: แม่คิดว่าคือด้วยเห็นวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
1: แต่ข้อ B เขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
6: ้ใช่ค่ะ
1: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Up พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันทั้งครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
7: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
1: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
7: มีบางครั้ง
1: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
8: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
1: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
5: ก็ได้ค่ะ
13: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วถ้าก็แย่ออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
1: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
6: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
1: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่อง คุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะแล้ว
5: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
1: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
5: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
1: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
5: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
1: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
6: ้
1: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้แล้วคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
8: มีค่ะ
1: มีผู้หญิงผู้ชาย
8: ผู้ชายค
1: ่
8: ะ
1: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
8: เขาจะชอบมาตีหนูค่ะ
1: เด็กผู้ชายไงชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยกัน
7: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
1: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
7: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
1: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
7: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
1: ่
7: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
1: บางคนแอบโหลด
7: ใช่
1: บางทีกลับมา
7: อันนี้ก็แอบโหลดเหมือนกัน
1: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
7: ใช่
1: แต่นี่พ่อมาขออนุญาตก่อน
7: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพลย์ยาส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
10: ดูติ๊กต็อกค่ะ
1: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
10: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
1: มัน
10: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
0: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิมเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปดึงดึงดึงดึงน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังถอดรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่ตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับโอ้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละ
0: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ครับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
0: ทั้งคู่เลยนะฮะ
2: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได้
2: ไปปลดรหัสใหม
0: ่ปลดรหัสใหม
2: ่มาปลดรหัสใหม่
0: ปลดรหัสใหม่
2: ไม่ใช่
0: ปลดรหัสใหม่
3: อ
0: ัน
3: นี้เนี่ย
0: เท่าไรเท่าไรปลดรหัสใหม่
3: สองสามห้าเอ้าสอง
0: สองอะไรสองสามห้าอะไร
3: สองสามห้าสอง
0: สองสามต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
3: สอง
0: ไปปลดรหัสมาทำต่อไปคร
3: ับอะไรเนี่ย
0: อะไร
3: โอเคแล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วเร็วร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
2: โอเคค่ะ
0: โอเคกดกดนี่ทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะไปพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
2: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
2: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนแม่ปอนะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
4: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
4: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
4: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะเขามีพิจารณาญาณในการแบบดูส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
4: ใช่
0: ไว้ใจได้
4: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff Team นะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้จังสู้ต่อนะ
5: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเรานะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
3: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
3: เชียร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
6: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะ กรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่พ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณน
0: ะ
1: คร
0: ับ10บาทค่ะ
1: เดี๋ยวให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก
0: ็
1: เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็ม
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกนี่แหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์รัตน์สัมฤทธิ์นะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
0: มันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: มันคืออะไรคะ
2: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจ

0: ถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
1: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
0: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
2: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
1: สังคมไทย
2: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
1: ของเรา
2: อยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
1: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
0: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
2: ่
0: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขามันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งมันอยู่ทั้งสองคนน่ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช่ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
2: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีป

0: สียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
1: เอออีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
0: อะไร
1: อันนี้คือปัญหาคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
2: ที่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอ่ะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
3: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
2: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกหรอ
3: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับ
2: โอเค
3: ทำใจไม่ได้ครับ
2: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
4: ค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
3: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็ คุยกันไป
2: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
3: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
2: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ออปชันมาเลย
3: ครับเห็นไหมหาทางออกได้แล้ว
2: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
3: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายสบาย
0: เป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกี่ครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกี่ครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาจะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเงี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเฮ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จากผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3:00 น.ภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเค้าเรียกแยกความนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้ง2คนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3:00 น.ก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ยังไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร
3: ู้ว่าม
2: ีพ่อ
3: เดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเ
2: ราจริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ที่พ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
3: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
4: แม่กอนหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียน ฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
6: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
6: ั
3: สดีครับ
6: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
5: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อย คุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึง ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไรแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อย
0: ๆ
5: ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
2: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
5: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
2: ค
5: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
2: ค่ะ
5: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรง okay. กัน
2: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
0: ค
2: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไป

0: กินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
1: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
2: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆ ด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากยิ่งขึ้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกทั้งใบนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพอ่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพครับเนี่ยอ๋อคนนี้จอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไร
2: คุณพล
0: ชื่อคุณพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้พี่นัดผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาที่นี่บ่อยอะหรือว่าไงครับ
2: ก็ปกติก็ประมาณเดือนละครั้งแต่ว่าคือบางทีถ้าเกิดมันมีข่าวว่ามีสัตว์อะไรออกก็พ่อเขาก็จะพามา
0: อ๋อคือเรามาที่หลักๆที่จะมาถ่ายรูปใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ที่ไหนมีตัวอะไรดีๆก็เอาที่นั่นเลยคร
0: ับ วันนี้อยากเจออะไรครับ
3: เลี้ยงผา
0: เลี้ยงผาเจอหรือยัง
3: ย
0: ังงั้นเราต้องไปหาเลี้ยงผาที่ไหนครับเนี่ย
3: ที่นี่
0: ที่ตรงนี้เลยเหรอ
1: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจอ

0: น้องจอมทัพบอกว่าก่อนที่จอมทัพจะมาถ่ายรูปจอมทัพเลี้ยงแมลงเหรอครับ
1: ครับตอนแรกเลยก็คือผมไปพวกค่ายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเกี่ยวกับธรรมชาติก็สนใจแมลง
0: เดี๋ยวนะไปค่ายเกี่ยวกับธรรมชาติเราตัดสินใจไปเองเหรอครับ
1: แม่พาไปคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: คุณแม่พาไปแล้วก่อนอันนี้คือเราชอบแมลงอยู่แล้วเหรอเลยยอมไป
1: ตอนแรกชอบแมลงทั้งหมดเลย
0: แมลงทั้งหมดคืออะไรก็ได้เป็นแมลงก็ชอบหมดเลยแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนจากแมลงมาเลี้ยงด้วง
1: ครับ
0: เลี้ยงด้วงเนี่ยเราเลี้ยงจริงจังแค่ไหนครับ
1: ก็เหมือนแบบว่าเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขายได้ฮะ
0: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
1: ใช่ฮะ
0: เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
1: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข่
0: ตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป.1ฮะ
0: ป.1ป.1เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทำไมถึงทำเป็นอ่ะ
1: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปาอ่ะ
0: ลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
1: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
0: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไป
1: แม่พาผมไป
0: แม่คุณแม่พาผมแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
0: เป็นไข่
1: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1 L2
0: L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ต่างไงครับ
1: เป็นขนาดอะฮะ
0: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
1: แต่ผมจำเรื่องขนาดมันไม่ได้
0: ไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
1: ก็เป็นดักแด้ฮะ
0: เป็นดักแด้
1: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
0: จากไข่ไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
1: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรเง
0: ี้ยฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยอ่ะครับ
1: ครับ
0: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
1: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
0: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมถึงสนุกครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่แล้วก็เลยชอบ
0: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกมั้ย
1: ไม่มี
0: แล้วก็คือมันเท่กันแล้วก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมันแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
1: ใช่ฮะ
0: แล้วตอนนั้นแรกๆถ่ายอะไรครับ
1: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงเลยฮะ
0: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
1: ด้วงที่บ้าน
0: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
1: เราก็มาถ่ายนกฮะ
0: ถ่ายนก
1: เสร็จแล้วก็แล้วก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
0: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
1: พวกสัตว์ป่า
0: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
1: ้เรื่อยๆฮะ
0: เรื่อย
1: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายอะไรแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
0: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
1: เกิดแบบโชคดีก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
0: เลี้ยงผา
1: หรือว่าเจอช้าง
0: เจอช้างด้วยเหรอ
1: ไปแล้ว
0: มันมีช้างเหรอที่เนี้ย
1: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
0: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
1: ข้างถนน
0: โอ้โหงั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเราเจอที่ไหน
1: ที่นี
0: ่ตรงเนี้ยนะ
1: ใช
0: ่ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ยังไม่เจอไง
0: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
1: ขอให้เจอ
0: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
1: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาเลยเร็ว
1: ได้เลย
0: ป่ะทางไหน
1: คนโหดจัดให
0: ้ทางไหนทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของน้องเขาครับ

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกัน

0: เหมือนเขาโพสให้เราถ่ายไปด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิปล่อยใช
1: ่เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรจากมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวได้เลยอีก
2: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไรอย่างนี้ครับ

0: เวลาเราเห็นสัตว์จริงๆที่แบบอยู่ในธรรมชาติกับการที่เห็นสัตว์ในหนังสือเนี่ยความแตกต่างเป็นไงครับ
1: ประทับใจได้เห็นด้วยตัวเองเลยก็เหมือนแบบเห็นในหนังสือมันก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าไปเห็นด้วยตาตัวเองมันก็ขยับแบบขี้บ้างเลย
0: มันล่าสัตว์ให้ดูปะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมมันก็เดินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: การได้พูดคุยกับน้องจอมทัพผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับครอบครัวเขากันครับ
3: ก็จุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณสัก7-8 ขวบอะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลง

0: แล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโครสับแมลงในมุมต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพกเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่อัจฉริยประสิทธิ์คำอุดนะคะ
1: ครับ
0: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
1: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบถ
0: ่าย
1: รูปแล้วก็เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่อยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไปด้วย
0: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ่อออกไปถ่าย
1: เหรอคือเขาชอบเองสินั่นน
0: ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนเขาจะถ่ายพอร์เทรตถ่ายสตรีทแนวนั้นแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
1: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
0: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
1: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
0: ใช่แต่คือแต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
1: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
0: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้เขามีโปรเจกต์เขาอยากจะเปลี่ยนกล้องใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยก็เขาก็ทำถุงผ้าทำเสื้อขายโปสการ์ดจากภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีเพราะมาไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เด็ก10ขวบ2ขวบจะติดมือถือติดเกมหรือไม่มีทางที่จะออกมาทำอะไรอย่างนี้ได้
0: จริงๆพูดก่อนว่าจอมทัพก็เล่นเกมปุ้มก็ให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้เล่น
1: ก็คือเราไม่ได้ห้ามถูกไหม
0: เราไม่ห้ามแต่เรามีขอบเขตในการเล่นเขาก็จะได้โควต้าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละครึ่งชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าปุ้มปิดเลยปุ้มก็ให้เขาเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็ explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองว่าเราอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที่เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราอะช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
1: เหมือนสนับสนุนเขาให้ไปให้แบบเรียกหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึง
0: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องด้วงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันกับเรื่องถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากด้วงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่าเป็นโบนัสอย่างหนึ่งคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
1: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวจอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่งรอถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหน้านี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันยากมากที่จะทำได้
0: จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะเขาเคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเกือบๆหกโมงเย็นอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก็
1: ทั้งวันเลยนะคร
0: ับใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนนี้มันเกิดจากความสนใจไงพอเด็กมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ผมถึงบอกว่า

0: ลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
1: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
0: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนน
1: ั
0: ่นคือสิ่งที่เขาได้มาเรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตกว่าจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าวันเนี้ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันหนึ่งเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
1: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ปุ้มบอกว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
1: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่ใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: ุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเราอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนนึงที่แบบเขามีความสนใจอะไรสักอย่างนึงว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำเด็กหลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเลยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยงั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุนเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นรักและสนใจจริงๆ
0: ครับ
1: นั้นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะได้เนี่ยไม่ใช่วิชาเลี้ยงด้วงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจหมอคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงด้วงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้น
0: คือระหว่างทางกันไป
1: กระบวนการตรงนั้นคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนใจมันให้เวลากับมันกัดไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ
0: งั้นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
1: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
0: ครับ
1: และที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคงั้นบางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EF นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของสูมากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หาเฟซไทม์อะไรกันคือคนสมัยก่อนย้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันนึงเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่ก่อนยังใช้จดหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคน ให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: อ่ะสมมติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าเอ๊ะถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทัน คุณหมอมีคำแนะนำเลยใดๆไหมครับ
1: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้มันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายงั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลางั้นถ้าเราคิดว่าเราเลือกแล้วตรงนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะมันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีปได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราไม่มากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
0: บางครอบครัวไม่มากๆกับการที่เกรดลดนิดน
1: ึ
0: ง
1: ก็ต้องมาถามตัวเองไงว่าอาจจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไหมแล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
0: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
1: ้หมอคิดว่าเราสร้างคุณลักษณะ
0: คุณลักษณะ
1: เราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก็คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามีGrowth Mindsetเนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
0: ครับ
1: คือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เราเรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นงั้นเด็กที่มีGrowth Mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีฟิกไมเซตแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มีGrowth Mindsetนะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
0: จิตอาสา
1: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้างซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิต

0: ไม่ต้องชี้ข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการซอฟต์สกิลอย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือคิดเข้าทิงกิ้งเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
1: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
0: ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะกลายมาเป็นคุณลักษณะ
2: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับและวันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ที่หนึ่งเพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ันวุ่นจังวันอีสเตอร์
1: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
2: ฮึฮึฮึ
1: ฮึเสร็จแล้วน่ารักดีนะเนี่ยเย้ไข่อีสเตอร์ของหมูหยอง

0: egg. E, G, G, egg. An egg. Eggs.
1: ระบายสีบนไข่กันทำไมครับ
2: อ้าวไม่เอกช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอร
1: ์อ๋อลืมไปเลยไม่เอกเคยอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าอีสเตอร์เป็นเทศกาลหนึ่งของชาวคริสต์โดยจะมีคนนำไข่พวกนี้ไปซ่อนแล้วให้พวกเด็กๆอย่างเราหาไข่สีๆแบบนี้โดยเชื่อว่าจะทำให้เจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุข
2: แล้วไข่ของหมูหยองสวยหรือเปล่าเฮ้ยของเขาสวยสวยกว่าไม่ของหมูหยองเจ๋งกว่าเยอะเขาสวยอ่ะว่าดอกไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยไม่จริงของเขาสวยน่ารักที่สุดหมูหยองอ่ะวาดเป็นเส้นหยิกๆอย่างกับผมตัวเองเลยไม่ของหมูหยองเจ๋งกว่าไม่ของเขาสวยสวยกว่าไม่ของหมูหยองของเขาสวยของหมูหยองหน่อยใหญ่ตัวเล็ก
3: stop
1: สถานการณ์ไม่ค่อยดีละครับ

0: ายมาครับจดหมาย
1: จดหมายอะไรเหรอ
0: จดหมายชวนให้เราไปงานอีสเตอร์ในป่าฝั่งโน้น
1: อ้าว
2: น่าสนุกจ

0: ลากันแล้วไปป่านอกเมืองใช่ไหม
1: ใช่แล้วซิ่งไปเลยนะนี่แหละผมว่าที่นี่แน่ๆครับ
2: yes yes
1: ไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ
3: นั่นอะไรนะ

0: E-A-R, ear, an ear. Ears.
1: แล้วนี่หัวอะไรอ่ะยาวๆแบบเนี้ยคุณกระต่ายชั่ว
2: ว่าแอบมิดแล้วนะลืมหูตัวเองไปได้อ่ะพวกเราเองแหละที่ได้ส่งจดหมายชวนพวกเธอมาม
3: าส่งจดหมายแล้วก็หายไปเลยนะคะ
2: ก็พวกเราชอบเล่นซ่อนหา
4: แล้วนี่จะทำอะไรกันล่ะ
2: ก็พวกเราได้ซ่อนไข่อีสเตอร์ไว้ทั่วแล้วถ้าใครหาได้มากก็จะชนะ
1: โอ้โหตื่นเต้นหยองชอบ
2: โอ้น่าสนใจครับงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะ

0: Elephant. E L E P H A N T. Elephant. An elephant. Elephants.
1: พี่ทั้งสองครับมีปัญหาอะไรกันเหรอครับ
2: เราชื่อบิ๊ก
3: เราชื่อบอม
1: ครับครับแล้วมีเรื่องอะไรกันเหรอครับ
2: ก็นายคนเนี้ยเข้ามาในเขตของฉันเนี่ย
4: เฮ้ยก็ช้างเหมือนกันนี่นา
2: ฉันน่ะไม่ตัวใหญ่อ้วนอย่างนั้นหรอกแล้วหูฉันก็เล็กด้วย
3: ผมว่าผมก็แข็งแรงกว่าหูผมก็เท่ดี
1: ผมว่าค่อยคุยกันไหมครับ
2: ไม่อะฉันไม่อยากยุ่งด้วย
3: ได้ตามนั้นเลย
1: ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
2: โอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: เอ๊ะนั่นเสียงช้างบิ๊กนี่นา
1: ฮะไปดูเร็วครับ
2: ฮะเสียงมาจากอุโมงค์นี่แหละ
1: เห็นอะไรไหมครับ
4: โอ้ยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ

E Y E I, an eye, eyes.

0: คุณช้างครับเดี๋ยวผมจะโยนเชือกลงไปคุณช้างผูกเอวไว้นะครับ
1: โอเคโอเคโอ้ยเข้าใจสรรหาเชือกสงสัยต้องลดความอ้วนซะแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยแล้ว
2: เฮ้ยไม่ไหวแน่ๆเลย
1: เฮ้ยพวกเราดึงไม่ไหวแน่ๆโอ้ขอบคุณนายมากนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกฉันมาคิดดูแล้วถึงเธอจะตัวเล็กแล้วก็หูเล็กกว่าแต่เราก็ช้างเหมือนกัน
1: อืมใช่แล้วล่ะ
0: นี่แหละครับแตกต่างแต่ไม่แตกแยก
3: แล้วทั้งหมดก็เล่นหาไข่อิสเตอร์ด้วยกันอย่างสนุกสนาน
0: เจอแล้ว
2: ข้าสวยข้าเจอเหมือนกัน
1: ของเธอสวยดีนะ
2: ของเธอก็ดูเจ๋งดี
4: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: มาครับเพื่อนๆมาเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กัน
1: Let's play

0: elephant? Hmm. Good job! What is it? Ear?
1: แล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ
2: บ๊ายบาย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับ

0: อยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
1: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ุดยอดเลยทุกคนเก่งมาก
1: ใช่ทุกคนเก่งจริงๆบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
0: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
1: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่
1: อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้าเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ๊ะ
0: กับรองตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอา

0: ของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
1: ฮ่ากลับรู้แล้วละครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
2: แล้วผังกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือๆมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
1: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแกไม่เอาด้วยอ่ะ
2: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
1: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันฮะ
2: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตักไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้เชื่อแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยตั้งเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
0: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
2: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
0: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
2: ยังมีอีกนะคะก็เคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
0: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
1: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในนะครับ
0: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
2: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรก็คงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปบอกกับเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

หนูกุ๊กตอน

0: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแก๊ปทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแก๊ปอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
1: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
0: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
1: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
0: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
1: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาเอาของผมขึ้นมา
0: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
2: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
1: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
0: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
1: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
0: พอนั่นแหละ
1: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่
0: นแหละแก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเฮ้ยเธอนั่นแหละ
1: พี่นั่นแหละ
2: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหร
1: อเปล่าครับ
2: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
1: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
0: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
1: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นละก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
3: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
0: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
3: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
1: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
3: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดๆอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
0: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
1: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับให้เป็นอย่างนี
0: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
1: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
0: อะไรนะ
3: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
1: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
0: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
3: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย
1: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
3: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ย
2: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
0: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
2: อะไรนะ
1: เอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม่
2: จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
3: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
0: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
2: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซินที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
0: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
2: คราวนี้เห็นหรือยังล่ะว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะ แล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
1: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
3: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
0: พี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
1: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
0: จ้าไม่เป็นไรจ้าทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
2: ครับดีมากจ้าถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
4: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี
0: ้อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3สองหนึ่งคำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าว
3: นี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
4: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
4: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
4: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
4: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
4: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
4: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
4: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: ได้ตลอดเวลาอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแต่ว่าสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: ออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดยให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าปลามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาแท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งที่รูปแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใบนั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซนายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แย้กันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอ๊แต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย

0: ตัวอะไรเนาะ
1: เขียวหวานเขียวหวานรีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู
0: ่ฮะ
1: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
1: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
0: เออได้สิ
2: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
0: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
1: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
3: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ะโอ้ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ้ยเป็นลมดีกว่า
4: แม่แม่แม่คะแม
5: ่ว้ายหน่อยแม่มาหลบอยู่ที่นี่เองเหรอ
0: แล้วจะทำยังไงให้เขาลงมาข้างล่างได้ล่ะ
5: โอ้ยแมงมุมเอ๊ะจริงด้วยสินะ
0: ฮะ
5: ดูเหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
5: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
2: กลับมาแล้วเหรอจะเปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอเพียงเจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี้อย่างจังๆเพียงแวบเดียวความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
6: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
1: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะ
5: แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ได้เป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองละจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะ
1: อย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้าน

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: ายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำไม่มีเหตุผลจุก
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นะ
6: สวัสดีค่ะคุณครู
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
7: อ้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
7: ว้าวยอดเลยยอดไปเลยเดี๋ยวข้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกยังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวด

0: ร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าพ่อจ๊ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
1: แต่บิสเนี่ยเป็นขายกันหรออ
2: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
3: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
2: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
3: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอดเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
1: เรื่องแค่นี้เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอดน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
4: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอดประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
2: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกัน

0: วันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยเนอะ
3: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
0: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
2: คือว่ารีดเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านเราอะ
3: พายุใหญ่เหรอ
4: ใช
3: ่
4: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
5: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
4: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
6: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
4: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
7: ใช่แล้ว
8: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าพ่อต้องผิดหวัง
4: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบริสออกมาขอให้บริสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
6: ขอบใจมากนะลูกยาง
9: เอ้าเขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
1: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
2: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ
10: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
6: ้ This
10: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
2: แบบนี้นี่เอง
1: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
2: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่ดีนะ
10: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
10: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพะโลงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
6: ปูน
10: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ไฟดับ
2: อะไรคะ
1: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่

0: รที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
0: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ
1: แม
0: ่เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
0: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
1: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทางได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะแม่
0: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำ2ทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักอ่ะนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่2นะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: แดดแดดที่แยงตาไม่เข้าสายตาที่แยงใจ
0: บอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอแล้วก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วแสดงดีมากเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้นหน้าหมาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขาอ่ะกับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช่
4: ไหมคะใช่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกอแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกอแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: ที่หล่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกเนี้ยแบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
3: เกือบชั่วโมงนึงค
0: ่
3: ะ
0: โอ้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี
4: ้
0: ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
5: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงๆนะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
5: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมคุณแม่ดุไหม
6: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาคุณแม่จะดุน้องพิมเรื่องไหนทำผิดอะไร
6: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
6: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำ

0: ได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมพ์แบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
1: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่น
0: จ
1: นถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
1: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนมาถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแม้จิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
2: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
3: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
4: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมทสำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
3: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
4: แม่คะตานี้มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
4: แม่คะ
5: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
6: เกมยิงคนครับแม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
5: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมหมดไรอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
6: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
5: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
6: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
5: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
6: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
5: แต่แม่กลัว
6: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
5: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ no ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ no นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบครัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟย่า
7: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B ค
0: ่
7: ะ
0: คิดอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
8: แม่คิดว่าคือด้วยเหตุวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุดค่ะก็เลยเดาอาจจะเป็นอย่างนั้น
0: แต่ข้อ B เขาก็มีความแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
8: ้ใช่ค่ะ
0: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Power Pup พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไมถึงตอบครอบครัว B
1: ก็คิดว่าอันนี้คือใช้จากชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะก็คือเด็กสมัยนี้คือถ้าใช้ไม้แข็งกับเขาเขาจะมีการต่อต้านก็เลยปัจจุบันนี้คือใช้กับลูกๆ ก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
0: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
1: อ๋อมีบางครั้ง
0: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่า นะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
9: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
0: คือถ้าเป็นหนูก็จะต่อต้านเหรอฮะคือห้ามแบบ A ก็ต่อต้านเพราะว่าเดี๋ยวหยุดเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน B ก็ใช้แบบว่าไม่อยากให้ลูกแบบเห็นไม่อยากเห็นเลือดเห็นอะไรนี้ใช่ไหมฮะ
9: ใช่
0: ครับผมไม่รู้นะฮะใครจะถูกบ้างแต่ต้องบอกได้เลยว่าทั้งสองครอบครัวไม่ตรงกันทั้งคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
4: แม่คะ
7: ก็ได้ค่ะ
6: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วเราก็แย่ออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
0: โอ้โหมีคนถูกมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
8: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
0: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องคุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะน้อง
7: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
0: ฟังเป็นบางครั้งนี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
7: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
0: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
7: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค
0: ่
7: ะ
0: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
8: ้
0: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้นะคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อหนึ่งนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
9: มีค่ะ
0: มีพี่หญิงผู้ชาย
9: ผู้ชายค
0: ่
9: ะ
0: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
9: เขาจะชอบมาตีหนู
0: เด็กผู้ชายชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
1: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
0: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยาก

0: ตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับเพราะบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมพ์เขาดูแบบดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
1: ส่วนมากพิมพ์จะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
0: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมพ์หรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
1: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
0: ่
1: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
0: บางคนแอบโหลด
1: ใช่
0: บางทีกลับมา
1: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
0: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
1: ใช่
0: แต่นี่พ่อมาขออนุญาตก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเฟย์ญาติส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
2: ดูTikTokค่ะ
0: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
2: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
0: มัน
2: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
3: กติกาแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ๊มเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่าแชมป์ออฟเดอะวีครอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาล่ะไปดึงดึงดึงดึงน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังถอดรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอู้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะคำว่าพับพิมพ์ไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปย่าเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาล่ะ
3: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
2: ทั้งคู่เลยนะฮะ
3: ปลดไม่ได
0: ้ปลดไม่ได้ปลดไม่ได้
1: ไปปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหม
3: มาปลดรหัสไหม
0: ปลดรหัสไหมปลดรหัสไหมอ
4: ะไรเนี่ย
0: เท่าไรเท่าไรปลดรหัสไหม
4: สองสามห้าเอ้าสอง
0: สองอะไรสองสามห้าอะไร
4: สองสามห้าสอง
0: สองสามต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จสามห้า
4: สอง
0: ไปโหรหัสมาทำต่อไปทำต่อไปอ
4: ะไรเนี่ย
0: อะไร
4: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
3: โอเคค่ะ
0: โอเคครับกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมฮะให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะเป็นผ้าอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
3: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
3: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนคุณแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
4: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
4: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
4: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะเขามีพิจารณาในการแบบส่วนมากก็ไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
4: ใช่
0: ไว้ใจได้
4: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนจูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Puff ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันนะฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอาปรบมือให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะแม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
5: สู้ต่อค่ะ
0: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเพย่าสู้ไหมฮะ
6: สู้ค่ะ
0: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
6: เช
0: ีย
6: ร์ค่ะ
0: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
7: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลแต่ยังชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะ กรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: นะ
0: ครับ10 บาทครับ
1: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู
1: ่จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: แล้วก็พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะนะเขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามานะครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่มีลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตั้ว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเ
0: ต็มให้ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตั้วหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีกว่าค่ะพี่ตั้วประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกเนี่ยแหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได้
1: สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์ รัตน์สำลิดนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันคืออะไรคะ
3: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดนี่หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
3: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทย
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ

0: ขอการปรึกษาจากพี
1: ่
0: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขาม ันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่
1: ร
0: ู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี
2: ้
0: นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง มันอยู่ทั้งสองคน
1: อ
0: ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช
2: ่
0: ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือลุล่วงอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
3: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
4: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
3: คิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบก็ยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงหมายถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยถ้าจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
4: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
3: อะไร
4: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราเลยจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ยสามอาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
3: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
0: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกอย่างนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ
2: ค่ะ
0: นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกัน

0: หรือสามีเองคุณแม่อาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแยะแต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไป
0: ค่ะมันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกเหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
0: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วยค่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
0: เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
0: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมที่หาทางออกได้แล้ว
0: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหดูแลทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึกต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงุ่นนี้คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฟ้าจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาจะหาฟ้าเป็นโรคจิตตกเน
1: ี้
0: ย
1: จริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเนี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าทำแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็

0: ได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้สมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขารู้สึกว่าปล่อย
1: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
2: จากผู้สังเกตการ
1: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1 ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ยังไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2 ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อลูกไงลูกว่าร ู้ว่ามีพ
2: ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
1: จริงๆพ่อให้นะก็จะบอกพ่อแม่ทีพ่อเขายังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2 ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
3: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ
4: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40 ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักขอช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3-4 วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
6: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่ก่อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
6: ั
2: สดีครับ
6: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่ก่อนกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
5: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเอง อย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการ

0: แต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆ
1: ค
0: ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
2: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
0: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
2: ค
0: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
2: ค่ะ
0: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
2: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้ถูกไหมคะ
1: ค
2: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ว่าลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
3: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีกันหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่ง

0: สะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
1: จริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานนะคะว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย
2: ค
1: ุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆด้วย
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้น
2: ค
0: ่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
3: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใช่ไหมครับคุณป้าเสียงดังอยู่นุ่นไหวเหรอคะนุ่นชอบมาทำไมต้องนุ่นด้วยคะโอ้ก็ป้าส่งคำถามเรื่องสุขภาพไปไงแล้วนุ่นให้เขาตอบคำถามป้า
1: นี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
2: ้สิบล้อชนมั้ง
1: เอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
3: สภาพเป็นยังไง
1: บนนู้นเล
3: ยขาไปโดนรถทับมาเหรอลูก
2: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแม่นี่หมานะไม่ใช่คน
1: เฮ้ย
3: คนไม่ใช่หมาพี
4: ่ตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
2: ก็พี่ทำงานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอ่ะเนี่ยแล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาเดินนิดเดินหน่อยนะขึ้นบันไดมันปวดเมื่อยไปหมดอ่ะอาการมันรู้สึกแบบกระสับกระส่ายตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่รู้รสแล้วแบบมันรู้สึก
1: โอ้ยจะเป็นเยอะอย่างนี้นะไปเลยเดี๋ยวรีบไปเลยรีบไปขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถเลย
2: รถอะไรอ่ะ
1: ก็มีรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถใสจักรยานมอเตอร์ไซค์อีซูคุบต้ากุ๊ดเนอร์ลิตเติ้ลฮอนด้าคาวาซากิอีซูซูรถอีแตนแถมรถเข็นผักให้ด้วยไปไหม
2: รถเยอะ
3: โอ้ยลูกถ้าเป็นขนาดนี้แม่ว่าไม่ต้องไปหาหมอหรอกลูกไปหาวัดดีกว่านะ
2: แม่ของสามคืนคืนแรกของกระเพาะปลานะ
1: ที่สองของแกงหมูแกงไก่แกงปลาไหลจุ๋ยฉี่มัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกนี่แถมให้แถมให้แ
3: ม่โอ้ยไม่ใช่แล้วอิงว่าอาการแบบนี้พี่ปาไปเช็คเถอะให้หมอเช็คหน่อยนะ
2: พี่ไปมาแล้วหมอก็บอกไอ้พี่เนี่ยไปปล่อยนกแล้วก็แบบให้ทำบุญก้าววัดอ่ะ
1: ปล่อยนกเฮ้ยนกกระจอกก็แค่นิดนิดหน่อยหน่อย
2: นกแอร
1: ์โอ้โหหลังเบลอเลยขนาดนี้
4: ไม่ใช่หมอดูพี่คุณอิงเขาหมายถึงว่าหมอที่โรงพยาบาลน่ะ
3: ค่ะ
1: เออ
4: โรง
1: พยา
2: บาลไม่ไปหรอกขนาดเดินเข้าบ้านเนี่ยพี่ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่หรอเฮ้ยขี้เกียจขนาดนั้นสิ
4: อ้าวหลับเลยเฮ้ย
1: ไปแล้วหลับซะแล้ว
3: หลับเลยอ
1: ่
3: ะ
1: เออเอาไงดีหลับเลยไหมล่ะเอาไหม
4: ผมว่าเดี๋ยวเราหาวิธีออกกำลังกายให้พี่ปาดีกว่า
1: เออมันจะได้ดูแข็งแรงหน่อยเออจะได้มีแรงนี
3: ่พี่ปาหูกลด้วยอ่ะ
1: คุณชอบกล
3: อ๋อเออ

0: แกแน่ใจหรือว่าจะหลอกผีปลาแล้วมันจะลุกขึ้นออกกำลังกายอ่ะ
1: แน่ใจดิพี่นี่พี่ปลานะเขาเป็นคนกลัวผีจะตายถ้าเราใช้วิธีนี้นะพี่ปลาเขาก็จะตกใจวิ่งหนีกระเจิงเลยถ้าแบบวิ่งอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนก็ได้ออกกำลังกายพี
0: ่โอ้โหนี่ดีนะเนี่ยที่ฉันเป็นแค่รุ่นพี่แกไม่ได้เป็นพี่น้องกับแกหมู่บ้านแกนี่เล่นกันโหดมาก
1: เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ผมทำเพื่อพี่ปลาจริง
0: เหรอ
1: เดี๋ยวดูคือใช่
2: โอ้ยตกใจอะไรกันเนี่ยแม่งไ
0: หมมาเสมือนเลย
1: ใช่
2: เหมือนหรอ
1: เหมือนมากไม่มีใครเหมาะที่เป็นผีเหมือนกับคุณที่สุดแล้ว
2: นี่ชมไม่ได
0: ้เนี่ยจริงจริงจริงเหมือนมากเลยไหนต้องทำท่าหลอกสิ
1: ไม่เห็นน่ากลัวเลยพี่น่ารักแกตายเปล่าคือไอ้นี่เดี๋ยวแผนเป็นอย่างนี้นะคือเดี๋ยวพี่ก้าแกล้งทำเป็นเสียงหมาหอนแล้วกันนะเพื่อสร้างบรรยากาศนะแล้วคุณเองก็ค่อยเดินไปนะไปสะกิดพี่ปาพอพี่ปาตกใจใช่ไห
2: ม
1: พี่ปากลัวผีพี่ก็จะวิ่งนี่พอวิ่งแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายอะคุณ
2: พร้อมแล้วพี่ก้าพร้อมไหมนะ
0: พร้อมให้พี่ทำเสียงหมา
1: ใช่ก้าวบรรยากาศ
0: ได้ครับ
2: ค่อยเดี๋ยวค่อย
0: เดินไปดูเดินไปเลยเดี๋ยวหมาที่จะหอนนี่เอาตัวเล็กหรือตัวใหญ
2: ่ใหญ่
0: เลยน่ากลัวพร้อมไปอ๋อเดี๋ยวหมาเนี่ยตัวผู้ตัวเมีย
2: ตัวเมีย
0: โอเคมันจะได้หวานหน่อยเดี๋ยวเอาตัวแบบท้องไม่ท้องตัวเมีย
2: ท้อง
0: นะโอเคเดี๋ยวเอาท้อง3เดือนหรือ7เดือน
1: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องถามอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อพี่ถามเยอะนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนหมานะผมไปจ้างหมาตัวจริงมาแทนเลยนะ
0: ไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างพี่หอนเหมือนกว่าบู๊บู๊บู๊บู๊บู๊บ
3: ู๊จ้าแล้วเหรอไก่ขันเสียงดังเชียว
0: นี่ฉันว่าไม่ใช่ว่าฉันหอนไม่เหมือนหรอกพี่แกนหูเพี้ยน
3: มันเหมือนผีอะเดี๋ยวฉันฝันไป
4: ไม่ใช่ฝันผีจริงๆจ้า

0: เป็นไงพี่แขนผมเป็นไงคุณ
1: โอ้โหที่ผมตรงนะเว้ยนักวิ่งโอลิมปิกนะยังวิ่งไม่เร็วเท่านี้เลยพี่แกนี่โอ้โหซอยขายิบๆโอ้โหนี่หมาสี่ขายังวิ่งไม่ทันเลยนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมเหมือนมากเดิน
2: มา
1: เ
2: หมือนมากปวดคอมาก
1: นะเหมือนเป็นซอมบี้เลยไหนเดินโอ้โหโอ้ยนี่มองตรงนะทำไม่ได้วิธีของแกแก
0: ครับ
1: เห็นเหมือนกันใช่ป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คน
0: เอ้าก็คนทั้งนั้นเลยพี
1: ่คนลุก
0: อ๋อห้องน้ำ
1: ไม่รู้เดี๋ยวดูเองพี่ไปทำธุระก่อนนะ
0: คุณเป็นอะไรครับ
2: ไปได
0: ้ผมช่วยไหมครับ
2: ไปแล้วนะมันจริงๆมันมี
0: เอ้าแหมขนาดเป็นผียังสวยเลย
1: อุ้ย
0: ใช่เลยชัดเลยอย่างนี
3: ้พี่ป๋าครับรอด้วยพี่ป๋าน
4: ี่มึงกลัวอะไรกันวะเอ้คุณตุ๊กอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยป้าแป้งจะนอนแล้วให้ชมซะหน่อยว่าวันนี้จะมาบอกฝันดีราตรีสวัสดิ์รออย่าดูกันแล้วรอจริงไหม
5: ผีพี่อ่ะ
2: ขอโทษ
5: กี้แสบคอมเลยเนี่ยดูดิ
2: ขอโทษ
5: กล้าแหงแรงๆหน่อยได้ไหมนิ้วอ่ะกดลงไปดิเนี่ยกดตรงเนี้ยผีอะไรเนี่ย
1: ลุงแช่เอง
2: แช่เนี่ยนะก็มาไม่ให้ชู้ไม่เสียงตกใจกันทั้งบ้านเมื่อกี้โอ้โหวิ่งหนีออกไปเหมือนกันค่ะ
5: เป็นวัดดีนะนอนใส่ได้ไหม
0: มาแล้วครับผมนี่คุณเฟรมนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจะมาช่วยแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเบื้องต้นนะแบบง่ายๆเลยนะให้พี่เลยเพราะว่าพี่ปลาเนี่ยผมขอเน้นช่วงขาแล้วกันเพราะว่าขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
2: ขาไม่แข็งแรงนะ
6: ก็ท่านี่จะมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็

0: ทำได้ง่ายแล้วก็อุปกรณ์ไม่ต้องใช้ด้วยเนี่ยเราไปดูกันเลยไหมฮะ
1: ครับ
2: ไปดูกันเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกำลังกายครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างเนาะหรือพวกต้นขาครับกล้ามเนื้อโลเวอร์นะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่าที่ทุกคนรู้จักกันดีหรือที่เขาเรียกว่าท่าสควอตเนาะเดี๋ยวอันดับแรกนะฮะให้ทุกคนเนาะยืนกลางขาเท่ากับช่วงหัวไหล่ก่อนมาพร้อมแล้วนะครับจากนั้นค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังเนาะทิ้งสะโพกลงมาอย่างนี้แล้วจากนั้นค่อยๆลุกขึ้นนะครับจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาเราเนี่ยออกแรงได้ออกแรงมากเลยนะฮะข้อควรระวังนะครับไม่ควรนะครับให้เข่าเนี่ยเลยปลายเท้าเนาะเดี๋ยวผมจะลองยืนข้างให้ดู
3: เข่าเลยปลายเท้าเนาะ
0: ปึ๊บเข่าจะไม่เลยปลายเท้าเลยนะครับจากนั้นก็ยกตัวขึ้นหลังนะครับตรงไว้เนาะไม่งอหลังไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับประมาณ10ถึง12ครั้งเนาะลองย่อลงอึ๊บจังหวะลงนะครับหายใจเข้าขึ้นหายใจออกทำ10ถึง15ครั้งนะครับทำเสร็จเราพัก30วิหรือถึง45วิหรือ1นาทีก็ได้ตามกำลังของเราเนาะจากนั้นก็ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งทำประมาณ3รอบ
1: คือทำยังไงก็ได้อย่าให้เราบาดเจ
0: ็บใช่ครับก็คือทำแล้วก็พักให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการรีคอฟเวอรี่เพื่อที่จะกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างเต็มที่นะเดี๋ยวเราลองมาทำสัก10ครั้งกันดูไหม
3: จ้าม
1: า
0: ครับไหวไหมครับ
1: เนี่ย
3: ไหวจ้าไหว
0: ผมหันข้างให้ดูจะได้เห็นชัดเน
3: า
0: ะ
3: เราไม่ต้องหันเราหัน
1: ได้ป่ะพบกัน
3: หัน
0: โอเค
4: จะได้ดูเหมือนเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อย
0: พร้อมยังฮะ
3: พร้อมค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวสาม
1: หายใจเข้าหายใจออกก่อน
0: สองหนึ่งลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกแปมยืนกลางขาหน่อยจากนั้นทิ้งสะโพกมาเยอะเลยทิ้งมาด้านหลังเยอะสวยครับค่อยๆยกขึ้นสองลงเลยยกขึ้นสามลงไปด้านหายใจออกสี่ลงดันขึ้นหายใจออกนะครับห้าลงครับอึ๊บดันขึ้นหายใจออกหกลงมาหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกเจ็ดลงครับหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกแปดอีกสองครั้งนิดเดียวลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเก้าสุดท้ายฮะดันขึ้นรู้สึกไงฮะ
1: โอเค
0: โอเคใช่ไหมฮะ
3: ไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหม
0: รู้สึกเมื่อยบริเวณหน้าขาเนาะท่านี
3: ้ตึงเลย
0: แค่ท่าเดียวก็รู้สึกเพิ่มความแข็งแรงของขาได้แล้ว
1: ระบบหายใจก็รู้สึกมันโล่งดันออกมา
0: ครับเพราะเราได้หายใจหนักขึ้นนะฮะมีการทำกิจกรรมที่หนักขึ้นก็จะต้องใช้การหายใจที่เยอะขึ้นนะ
1: เหมือนปอดไม่ได้ทำงานขยายขึ้นเยอะ
0: เดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเลิกกันเลยไหมถ้าบริหารกล้ามเนื้อน่อง
1: ส่วนไหนครับ
0: นี่ครับกล้ามเนื้อน่องก็คือตรงนี้ของเราด้านหลังเนาะที่เราชอบปวดกันเวลาเราวิ่งมากๆหรือเดินมากๆนะฮะก็จะเริ่มปวดบริเวณน่องเนาะหรือเวลาเราขึ้นบันไดทีนี้การบริหารกล้ามเนื้อน่องเนี่ยทำได้ง่ายเลยอย่างแรกนะฮะมือเท้าเซลก็ได
1: ้เนา
0: ะ
1: เซล
0: จากนั้นนะครับค่อยออกแรง
3: ขยิง
0: นะฮะให้ต้นเท้าขึ้นมา
1: ข้างไว้น้ำหนักไปข้างหน้าด้วย
0: ขึ้นไปตรงๆเลยครับข
1: ึ้
0: นไปตรงๆเลยเนาะไปเท้าชี้ไปด้านหน้าปกติไม่แบออกเยอะเกินไปเนาะนะฮะหรือไม่ปิดเยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะเจ็บได้นะฮะทำปกติเลยค่อยๆออกแรง
1: นับ
0: อึ๊บค้างไว้นิดนึงค่อยลงทำเหมือนกันเลยครับ10-15ครั้งเนาะท่านนี้จะรู้สึกเมื่อยบริเวณที่น่องนะครับหรือว่าใช้กล้ามเนื้อบริเวณน่องเนี่ยอย่างเต็มที่เลย
3: ตึงน่องล่าง
0: ครับสามไปครับ10ทีไปเลย4อึ๊บ5 6 7 8 9สุดท้ายนะฮะอึ๊บ10โอเครู้สึกไงบ้างฮะ
1: 10 10ได้แล้ว
3: ส พูดไม่ออกรู้สึกตึงตรงนี้
0: ตึงตรง
3: ล่าง
0: แต่ว่าถ้าพวกนี้ก็ยังมีข้อควรระวังคือถ้าใครเจ็บข้อเท้าเนาะหรือข้อเท้าหลวมข้อเท้าไม่ดีอย่างเงี้ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนหรือว่าอาจจะมีอะไรจับก็ได้นะ
3: ก็ต้องดูแลตัวเอง
1: ใช่ครับเมื่อกี้มันแอบได้ไปสัมผัสของนิ้วเท้านะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เท่ากับ1 2 3 4 5 7 9 10เมื่อกี้เลยใกล้เคียงกันเมื่อกี้ทางมือ
0: ตรงนี้ช่วงกดเจ็บใช่ครับไปดูท่าต่อไปเลยมั้ยฮะ
1: ได้เลยครับ
0: ท่าที่3เนี่ยก็ยังอยู่กับการสร้างเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาแต่ว่าอาจจะหนักกว่าท่าสควอทหน่อยนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้บาลานซ์ด้วยนะครับอันดับแรกเลย
1: ส่วนใหญ่ใช้ส่วนไหน
0: ก็คือลำตัวทั้งหมดเลยฮะแล้วต้องคุมให้อยู่เนาะให้ก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าเยอะเลย1ก้าวเนาะจากนั้นออกแรงย่อตัวลงนะครับแล้วก็ดันขึ้นลักษณะนี้อยู่ท่าครับข้างเดิมเลยฮะ
3: พี่แอมเข่าเป็นไงเข่าง
0: อเข่าด้านขวานิดนึงครับเดี๋ยวปิดเข่าด้านขวาเนาะเข้ามาตรงกลางนิดนึงทิ้งลำตัวลงตรงๆเลยลำตัวนะครับไม่ต้องเอียงไปด้านหน้าเนาะทิ้งตัวลงตรงเลยนะครับเดี๋ยวลองทำพร้อมกัน
3: ได้มากรีบทำ
0: 5ทีแล้วกันโอเคครับ
1: จะดูแล้วก็เห็นความตั้งใจนะแอบแอม
3: จ้า
0: 1 2 3ไปครับไปปึ๊บ1ปึ๊บ
1: 2
0: ปึ๊บ
1: 3
0: ปึ๊บ4สุดท้ายครับ5โอ้โหรู้สึกไงนะท่านี
1: ้บันท้ายเริ่มหนักขึ้นหนักข
0: ึ้
1: น
0: เริ่มหนักขึ้นเนาะหนักกว่าท่าที่เรานั่งท่าพวกนี้นะครับทำแล้วก็เปลี่ยนข้างเนาะแต่ถ้าเกิดทำเนี่ยเวลาเราจับเอวเนี่ยรู้สึกว่ามันโค้งเคงออกซ้ายออกขวาด้านซ้ายเราเนี่ยจับกับกำแพงไว้ก็ได้นะครับใช้กำแพง
3: ยัน
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะง่ายกว่าการที่เรามันทำอย่างนี้เนาะแต่ทั้งนี้นะครับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเข้ายิมก็ได้เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับท่าพวกนี้ช่วยได้เหมือนกัน
1: ดีทั้งเซฟทั้งประหยัด
0: ใช่ครับประหยัดด้วย
3: ทำไมดูน้องเฟรมแบบพูดไปอะไรงี้ไปนะคะเริ่มเหนื่อยไหม
0: เริ่มเหนื่อยแล้วครับใช่เพราะท่านี้ใช้แรงเยอะ
3: แล้วพวกพี่จะเหลือเหรอ
0: โอ้โหเหนื่อยทุกคนนะครับตรงนี
1: ้แต่วันนี้ความตั้งใจมาสูงแล้วก็ขออีกข้างเพื่อความ
3: สลับข้าง
0: ใช่ครับโอเคครับเมื่อกี้ใครทำด้านไหนก็สลับข้างเลย
3: สลับข้างไป
0: ยืนมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอสัก5ครั้งเนาะพร้อมไหมฮะ
1: ได้เลยครับ
0: โอเครอฟังสัญญาณเนาะ3 2 1ค่อยๆลงครับอึ๊บ1
1: 1
0: ปึ๊บ
1: อึ๊บ
0: 2
1: 2
0: ปึ๊บ
1: อึ๊บ
0: 3
1: 3
0: ปึ๊บ
1: อึ๊บ
0: 4สุดท้าย
1: อึ๊บ
0: โอเคดึงขากลับมาครับ
1: โอเคครับ
0: รู้สึก
1: แต่ถ้าพอสลับข้างแล้วรู้สึกว่าแอมจะเป็นคนเหนือทันทีเลย
3: ทำไมคะ
1: อู
3: ้แอม
1: ฮะแล้วยังไงต่อพอยังไงต่อ
0: พออย่างนี้นะครับท่าพวกนี้ก็สามารถเล่นเองได้ที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้เราลองเอาไปทำสักสามท่าอย่างนี้ก่อนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาเนาะ
1: สักกี่เที่ยวดี
0: อย่างนี้นะครับทำ10ถึง15ได
1: ้10กัน15
0: ใช่ครับเราพักสักประมาณ30วิถึง1นาทีแล้วก็กลับไปทำใหม่
3: จ้าสรุปเลยจ้ะน้องเฟรม
0: โอเคครับก็ท่าพวกนี้เนาะเราสามารถออกได้ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องไปยิมก็ได้ก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อขาได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับถ้าเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อขาที่บ้านครับผมครับ
2: สุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยคือแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆเราก็สามารถแบบออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงได้เลยนะคะ
5: ดีมากเลยอ่ะนี่ไม่ต้องออกไปยิมด้วยนะเหมาะมากๆสำหรับคนขี้เกียจอย่างฉันขอบคุณนะคะที่มาสอน
6: ครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
6: เอาละถ้าไม่มีอะไรลุงแช่มขอตัวกลับก่อนนะ
5: จ้า
6: จ้า
5: จะมาแบบหน้าขาวนี่นะ
6: เออแหม
0: ฮะ
6: ตกใจตกใจอะไร
2: ใหญ
6: ่คุณตุ๊ก
5: ลุงล
6: ุงอะไรอะไร
5: ประตูอยู่นู้นประตูอยู่นู้น
6: รู้จ้ารู้เป็นห่วงไง
7: ห้องแม่ผมด้วยนะน่ะ
6: รู้กลัวจะไม่ผมไง
2: เนี่ยนะคะ
6: จ้า
5: ประตูได้เลยประตูพังหมด
7: ขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณนะคะเชิญค่ะเชิญมากินน้ำ
2: ต้องเอาน้ำเอาท่าให้เขานิดนึงไปสิคะบ้านคุณอะ
8: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
6: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
8: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
6: ฝากหัวใจไว้ไง
8: โอ้ย

0: ก็โทรรับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
1: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
0: ดอกไม้จันทร์ขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
1: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกก็เจอกระทะนี่เลย
0: โอ้ยกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
1: ยั่วประสาทกันเลย
0: คนนี
2: ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกแตกแตกแตกแตกเฮ้ยเฮ้ยแม่ลุงแชมป์ลุงแชมป์เฮ้ยแม่นี่ลุงแชมป์แกสลบไปแล้วเนี่ย
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้ว

0: ก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100

0: องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีเอลทีวี
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าที่สำคัญจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือก

0: การปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลย

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกล
1: ีย
2: ดจริ
1: ง
2: จริง
1: แย่จัง
3: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่

0: กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
1: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลก

0: พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids ตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
2: ระวังคนเลยนะ
3: วิธีก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกว่งแกว่งมันจะได้แบบ
4: 1 2 3ปึ
3: ้งกระโดดได้แล้ว
5: เป็นงาเป็นงา
6: ช่วยพี่ยาคนเป็นลม
7: มาช่วยกัน
8: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อม
9: ใช่ค่ะ
10: เด
9: ี๋
10: ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
9: ได้ค่ะ
11: คุณฟ้าเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
10: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
8: เป็นค่ะ
10: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
8: ได้ค่ะ
12: อย
8: ่
12: าง
8: งูเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
13: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
8: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
14: อยากค่ะ
8: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
14: ไป
8: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
14: อยากรู้ค่ะ
8: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
14: ค่ะ
8: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้ง2ข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
14: ข้าง
8: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้าน

0: บนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
1: น้องตัวขึ้นมาเลย
2: นี่ขึ้นมา
1: ใช่อย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทําการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
3: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
3: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
3: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
3: ดี
0: ไหมคะ
3: ดีค
0: ่
3: ะ
0: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
3: วัดค
0: ่
3: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอและเหนื่อยไ
3: ห
0: มพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
3: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR ไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
3: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
3: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
3: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

0: มารวมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาสนุกกันในรายการ
1: อนุบาลแชร์สมอง
0: รายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดและจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นตั้งต้นที่เรามีให้แล้วมาดูกันสิว่าวันนี้เด็กๆทางบ้านกับเด็กๆที่นี่จะวาดรูปให้กลายเป็นอะไรได้บ้างและเป็นประจำครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลากเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมองทั้งหลายดูภาพแล้วคิดออกกันหรือยังแล้วเด็กๆทั้งบ้านแล้วครับคิดออกหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

น้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยใช่ไหมครับถ้าใครมีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีช็อกแบบนี้นะครับก็เอามาระบายให้สวยงามได้เลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับเวลามีจำกัดนะครับ

0: น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วพี่เซฟจะนับนะครับนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับน้องเข้าปั้นนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: มดแดงกินอาหาร
0: มดแดงกินอาหารนะครับเอามดแดงกินอาหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2 3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดแดงพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันครับ
0: อยู่ที่รังของมดแดงนะครับ
1: ถูกแล้วแล้วนี่ก็คือปืนใหญ่ของมดแดงครับ
0: โอ้โหทำไมมดแดงต้องมีปืนใหญ่ด้วยล่ะครับ
1: เอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กแล้วคร
0: ับ เหรอครับ
1: นี่มันคือมดแดงที่มีความสามารถพิเศษอะ
0: เอาความสามารถพิเศษอะไรเอา
1: ก็แค่ป้องกันตัวแค่เนี่ย
0: โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอาเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยเอาปรบมือเด็กๆปรบมือเอามาที่น้องนานะผลงานการวาดภาพต่อเติมของหนูตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมอุ๊ยจะเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะ
2: นางฟ้าสี่เหลี่ยมมันไปสอนมังกรตัวนี้อยู่มังกรตัวนี้เลยไม่อยากฟังก็เลยเดินหนีออกไปจากกลุ่มของเขา
0: เ
2: หรอมันเป็นหมาที่เขาเคยเลี้ยงแต่มันชอบกัดคนอื่น
0: อ๋อตัวนี้คือหมาเหรอครับแล้วนางฟ้าอยู่ไหนครับ
2: นางฟ้าอยู่นี
0: ่นางฟ้าอยู่นี
2: ่3ตัว
0: โอ้นี่นะครับที่รูปตั้งต้นนะครับลายเส้นตั้งต้นของเรานะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ3อันนี้น้องนานะก็เขียนต่อเติมให้เป็นนางฟ้าใช่มั้ยครับ
2: อันนี้คือทุ่งเมฆ
0: โอ้มีบ้านลอยอยู่บนก้อนเมฆนะครับ
2: ไม่มีใครอยู่ก็เลยสร้างเอง
0: ต้องสร้างเองเสกเอาเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้ว
0: โอ้นี่นะครับเป็นรูปอะไรบอกอีกทีนึงสิชื่อภาพว่าน
2: างฟ้าสี่เหลี่ยม
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมนะครับเอาปรบมือให้น้องนานะหน่อยมาทางนี้บ้างมาดูที่น้องคนที่3นะครับผลงานของน้องเซนมีชื่อภาพว่า
3: สวนสนุกแสนวิเศษค่ะ
0: สวนสนุกแสนวิเศษนะครับน้องเซนลองชี้ให้ดูหน่อยว่าตอนแรกมีเส้นที่รายการให้มานะครับตรงไหนบ้างเอ่ย
3: อันนี้
0: แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: ก็แล้วพ่อแม่หนูพาไปที่สวนสนุกอันนี้พ่อแม่หนู
0: ค่ะ
3: อันนี้หนูก็สไลด์ลงมาค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร
3: คือสไลเดอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีเป็นสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่างน้ำให้เด็กๆลงมาเล่นสไลเดอร์ก็สูงค่ะ
0: สูงมากไหม
3: ก็ไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะส
0: ู
3: งประมาณคอยีราฟได้ค่ะ
0: สูงประมาณคอยีราฟได้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คือสวนสนุกของน้องเซนนะครับเอาปรบมือให้น้องเซนหน่อยผลงานของน้องลูกแก้วนะครับน้องลูกแก้วตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ใบหน้าของฉันค
0: ่
4: ะ
0: ใบหน้าของฉันเหรอครับ
4: ค่ะ
0: เอาไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเต้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
4: อยู่ตรงนี้
0: ตรงนี้
4: แล้วก็ตรงนี
0: ้ตรงนี้คือเป็นรูป
4: ตา
0: อีกข้างนึงก็มี

0: ตาสองข
1: ้
0: าง
1: แล้วนี่
0: แล้วนี่ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
1: ครับแล้วตรงนี้เป็น
0: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้มค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วนี่ก็คือจมูกค่ะแล้วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
1: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
0: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้วเราก็ทำปากค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเท่านี้ก็จะเป็นใบหน้าใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำไมต้องมีหัวใจด้วยล่ะครับ
0: เพราะว่าเขากำลังจะมีความรัก
1: อุ้ยมีความรักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
2: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค่ะ
3: ไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
1: โอ้ครับ
4: ให้อภัยต่อกัน
1: ให้อภัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
3: ให้ดอกไม้ให้กัน
1: ให้ดอกไม้ให้กัน
3: ห่วงใยกัน
1: ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
5: ซาอินค่ะ
1: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: แมวสีรุ้งค่ะ
1: แมวสีรุ้งนะครับจากลายเส้นตั้งต้นอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย
5: ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะ
1: จากข้างบนนี้หนูคิดว่าทำให้กลายเป็นส่วนไหนของแมวครับ
5: อันนี้หูของแมวค่ะ
1: แล้วข้างล่างล่ะครับ
5: ข้างล่างคือปากของแมวค่ะ
1: เป็นปากของแมวทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปหน้าของแมวล่ะครับ
5: เคยเห็นแมวตัวจริงแมวตัวจริงตรงนี้มันจะเป็นหูเป็นแหลมแหลมค่ะ
1: โอ้ช่างสังเกตมากเลยนะไหนอธิบายหน่อยว่ารอบๆแมวนี้มีอะไรบ้างครับ
5: อันนี้ต้นยาค่ะ
1: ค่ะ
5: อันนี้ดอกไม
1: ้
5: อ
1: ัน
5: นี้ก้อนเมฆ
1: อ
5: ันนี้นกค่ะ
1: อ
5: ันนี้พระอาทิตย์
1: ตอน
5: ดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
1: นี่คือผลงานอันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับของน้องสาอินนะครับเอาปรบมือให้หน่อยท่านผู้ปกครองครับจินตนาการมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่มีอะไรมากนอกจากกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพเท่านั้นเองนะครับเด็กๆนะครับก็จะใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพในการแต่งเติมลงไปถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองขีดเขียนลองสร้างโจทย์เองก็ได้แล้วให้เด็กๆนะครับลองวาดดูว่าเขาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมพบกับรายการ
6: อนุบาล
1: ชาญเสมอ

0: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม
1: ่ลูกเดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
1: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
3: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
2: ี๋
1: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
2: อ๋อ09
1: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยคราวนี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ

0: ไปแล้วค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
2: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
3: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
2: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
3: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
2: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
3: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
2: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี
3: ้ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
2: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
3: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูก็เริ่มโทรหาแม่อยู
2: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
3: อ๋อแม่เหรอคะ
0: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเร็ว
1: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้ประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
3: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
3: ค่ะแม
1: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
3: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวราคาโอเค
1: กับข้าวราคาดีอะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
3: ถ่ายเธอค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ังหลายเดินมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ในแม่อะไร
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Safety Kids ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
5: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
6: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงนั้นอะ
5: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
6: ตอนนี้เลย
5: ไปบ้านเราด้วย
6: ใกล้บ้านเราด้วยเป็นไงพี่ยา

0: ราทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
3: ทางม้าลายสะพาน
0: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
3: สะพานลอย
0: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
3: ไฟเดิน
0: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
3: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
3: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
3: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
3: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
3: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
3: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
3: หยุด
0: หยุด2
3: มอง
0: 3
3: ฟ
0: ัง4
3: คิด
0: แล้วก็5
3: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
2: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
3: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้อง

0: ได้ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: หรอที่อยู่ของนายช่างสงสัย
1: เออจะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับหุบเหวเมื่อตะกี้นี่เลย
2: แหมคลาวแลนด์มันก็มีแต่เมฆเมฆที่ไหนมันก็คล้ายๆกันเท่านั้นแหละนะ
3: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
2: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
4: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆเดินเดินมืดตื้อเฉียว
5: นี่มันเยอะนี่นะ
0: หมายความว่ายังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าทางออกคือจุดหมายที่เราต้องการจะไปไงล่ะ
4: ก็ที่นี่ยังไงล่ะที่พวกเจ้าอยากจะไปพวกเจ้าอยากไปไหนล่ะ
1: พวกเราอยากไปหานายช่างสงสัยนะสิครับ
4: นายช่างสงสัย

0: ก็อยู่ที่นี่แล้วไงเล่า
1: ลุงนี่ลุงคือนายช่างสงสัยเองเหรอเนี่ยไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
0: ก็เจ้าไม่เคยสงสัยเองนี่นะ
2: ที่แท้หินยักษ์นี่ก็คือประตูมิติที่ท่านใช้เดินทางมาพบพวกเราเลยเนี่ย
0: มันไม่ใช่ประตูหรอกมันคือหุ่นกลที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ซ่อนตัวอยู่ข้างในไงล่ะ
3: เอาหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
0: ถูกต้อง
4: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าหลอกให้พวกเราตอบคำถามเลือกประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวายไปทำไมกันเนี่ย
0: ก็ข้าสงสัยนี่ว่าพวกเจ้าจะมีความสงสัยอยู่ในตัวหรือเปล่าผู้ที่ข้าจะยอมพบด้วยคือผู้ที่มีความสงสัยในตัวเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่คิดสงสัยว่าทำไมประตูถึงเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปคอนโทรพวกเจ้าก็จะไขปริศนาของเส้นทางวงกตนั้นไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถออกมาพบข้าได้ยังไงล่ะ
2: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยนะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
5: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
0: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าประตูไปเอง
5: จริงด้วยท่านอยู่ในก้อนหินยักษ์ตลอดเวลาและพูดคุยกับเรามาตั้งแต่ต้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงมายังไง
0: ถูกต้อง
5: พระแห่งเงามาพบท่านไปแล้วหรือยัง
0: พระแห่งเงามาพบข้าก่อนพวกเจ้าตั้งนานแล้วล่ะ
5: จุดมุ่งหมายของพระแห่งเงาคือน้ำพุใหม่เมื่อยันที่ข้าขาดเอาไว้ใช่หรือไม
0: ่ถูกต้องแล้วแต่กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อนั้นอยู่กับข้า
3: อ้าวงั้นก็แปลว่าปราดแห่งเงายังไม่ได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อไปนะสิ
4: งั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
0: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่น้ำพุใหม่เมื่อไปเรียบร้อยแล้ว
4: หมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
0: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ยเจ้าไม่เคยสงสัยเลยหรือไงว่าทำไมข้าจึงให้ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามแก่เจ้าทั้งสอง
5: โ
3: อ้หรือว่า
4: ใช่แน่แน
3: ่อย่างนี้เองเหรอเนี่ย
1: เอาอีกแล้วรู้กันหมดอีกแล้วอธิบายให้ฟังด้วยเซ่
5: ไม้เท้ารูปเครื่องหมายคำถามที่เป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาคือกุญแจที่ใช้ไขสู่น้ำพุไมเมอร์น้ำแห่งความรอบรู้นั่นเอง
1: ฮะซึ่งตอนนี้ปราดแห่งเงาก็ได้ไปแล้วทั้งสองอันเลยนี่แบบนี้มันก็แย่แล้วสิ
2: ก็ใช่นะสิ
5: ดินแดนรูทแลนด์คือดินแดนที่อยู่ใต้ดินเป็นที่ที่รากของอิกราซิลจากโนแลนด์และลอสแลนด์มาบรรจบกันและจุดศูนย์กลางของดินแดนรูทแลนด์นั้นก็คือ

0: ลับในต้นอิกดราซิลมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยอีกไกลไหมกว่าจะถึงรูทแลนด์นะครับ
1: ตอนนี้เราก็อยู่ที่รูทแลนด์แล้วยังไงล่ะ
0: อ้าว
1: ตั้งแต่เราก้าวลงสู่ใต้ดินก็ถือว่าก้าวเข้าสู่รูทแลนด์แล้วเพราะรูทแลนด์ก็คือดินแดนทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินยังไงล่ะ
0: โ
1: พรงทุกโพรงจะเชื่อมกับเส้นทางหลักและถ้าเราเดินตามเส้นทางหลักไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะไปถึงศูนย์กลางของรูทแลนด์ที่เป็นสถานที่เก็บน้ำหุบไมเมอร์นั่นเองแหละ
2: โอ้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแล้วสินะครับเพราะถ้าหลงเราก็แค่กลับมาสู่เส้นทางหลักแล้วก็จะไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้เอง
1: ถูกต้อง
3: โอ้โหนี่เนี่ยเหรอเส้นทางหลักใหญ่เบ้อเริ่มเลยฮะ
4: ทางเดินเป็นอุโมงค์แบบนี้นี่มันเหมือนในหนังผจญภัยเลยนะเนี่ย
2: เหมือนยังไงเหรอ
4: ก็ในหนังเวลามีทางเดินแบบนี้ทีไรนะมันจะต้องมีอะไรโผล่มาจากทางเดินข้างหน้าทุกทีอย่างเช่นมีหินยักษ์กลมๆกลิ้งมาเป็นต้น
1: เสียงอะไรอ่ะ
4: พูดไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอเนี่ย
3: แย่แล้วสิทำยังไงดี
0: ทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงท้องฉันร้องเองอะ
3: โธ่เอ้ยทำเอาตกใจหมดเลยมาท้องร้องอะไรตอนนี
0: ้แม่ก็มันหิวนี่นะจะให้ทำไงอ่ะ
2: หิวมากไหมต้นกล้างั้นเราพักกันก่อนมาเดี๋ยวฉันจะอ่านตำราทำอาหารทำอาหารให้นายกินเอง
0: ขอบใจมากนะเอื้อแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังพอทนได้เราต้องรีบเดินทางไม่มีเวลาพักหรอกขืนชักช้าปราดแห่งเราจะไปถึงน้ำพุไม่เมื่อก่อนเราได
1: ้จริงด้วยงั้นเรารีบเดินกันต่อไปเถอะ
4: ยุ้ย
2: โอ้ยร้องอีกแล้วอ่ะนายทนไหวจริงๆเหรอต้นกล้า
0: เปล่านะไม่ใช่เสียงท้องฉันร้องแล้วนะคราวนี
2: ้หรือเป็นคนอื่นที่กำลังหิวอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็พักกันก่อนเถอะนะอย่าปล่อยให้ท้องหิวกันเลยนั่นไงหิวจนตัวสั่นกันทุกคนเลยนี
0: ่ฉันว่าไม่ใช่แล้วมั้งเอื้อท่าทางจะเป็นเหมือนในหนังผจญภัยที่พอพูดถึงเมื่อกี้แล้วล่ะโอ้ยแย่แล้วทำไงดีพวกเราหาที่หลบกันก่อนไ
4: หมแล้วจะหลบไปทางไหนดีล่ะเสียงมันดังมาจากทุกทิศเลย
1: เราอยู่ในอุโมงค์เสียงมันก็เลยก้องนะสิ
3: แล้วจะยังไงดีล่ะรอจังหวะจะมีอะไรโผล่มาหร
4: อไม่ต้องห่วงรอไม่นานหรอกนั่นไงทางนั้นน่ะ
3: เสียงมาซะดังเชียวที่แท้ก้อนเล็กนิดเดียว
4: อยู่ในอุโมงค์เสียงมันคงก้องสะท้อนไปมาจนดังละมั้ง
0: เสียงดังซะนึกว่าไอ้ก้อนขนาดนั้นกลิ้งมาซะอีก
2: ทุกคนดูสิหินมันยังกลิ้งไม่หยุดเลยอ่ะ
4: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว
3: แปลว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
2: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามาดิ
0: เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะ
4: หินก้อนนั้นไงเป็นอะไรหรือเปล่าเอื้อ
2: ไม่เป็นไรขอบใจมากนะนึกว่าจะตายซะแล้วนะเนี่ยโอ้ย
0: แย่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
3: ม
0: ัน
3: ไม่ใช่ร่างของคนอื่นแล้วต้นกล้าหน้ามันทางตันสวยแล้ว
1: ตรงนั้นโรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปได้นะ

0: หินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
1: นั่นเถอะสิแล้วคนอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกระจัดกระจายกันไปหมดเลย
2: ตอนนี้เหลือใครยังอยู่บ้างเนี่ย
3: เหลือฉันหนังสือการฝีมือ
4: ฉันหนังสือพละศึกษา
5: แล้วก็ฉันหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติ
2: แม่ปีมาได้อยู่ที่นี่พร้อมกับเอื้อน่าจะขี่แม่ปีบินข้ามก้อนหินไปยังปลอดภัยแล้วล่ะ
1: ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถอะนะ
6: เอื้อหนังสือตำราทำอาหารหนังสือลูกเสือหนังสือสมบัติพูดดีแม่ปีแล้วก็ฉันสรุปแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกัน2คนกับอีก4เล่ม
7: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
6: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในเนี้ยมีโพรงเยอะแยะมาก
1: เดินทางในที่ที่เราไม่รู้จักแบบนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างหน้าจะมีน้ำให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะ
2: จริงของต้นกล้านะไม่ต้องห่วงโนแลนนี่ต้นกล้ากลั่นน้ำเสร็จเราก็ออกเดินทางไปยังใจกลางรูทแลนจุดหมายของเรายังไงก็ต้องได้เจอกับทุกคนแน
3: ่ก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ยังอดห่วงคนอื่นๆไม่ได้อยู่ดี
1: นั่นสินะป่านนี้จะลำบากอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้แหมโชคดีมีหนังสือทำอาหารอยู่กับพวกเรานะเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องทนหิว
4: อย่ากินมูมามสิครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับ
6: เรามานั่งกินข้าวกันอยู่แบบนี้จะดีเหรอเป็นห่วงพวกต้นกล้าเหมือนกันนะ
3: ไม่ต้องห่วงแล้วครับต้นกล้าเป็นลูกเสือที่มีจิตใจร่าเริงและไม่ยอมท้อต่อความยากลำบากแค่หลงกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
6: จริงสินะงั้นกินต่อดีกว่าม
1: ีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
8: โอ้โหหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะมีประโยชน์ในยามคับขันสุด
9: ๆแน่นอน
6: เอาล่ะเราใช้วิชาเดินทางไกลออกเดินทางไปที่ใจกลางของรูทแลนด์กันเลยดีกว่า
7: เสียงอะไร
6: หรือว่าจะมีหินกลิ้งมาอีกอ่ะ
7: ไม่ใช่นะฉันว่าเสียงมันเหมือนตัวอะไรร้องมากกว่า
10: ช่วยด้วย
11: ช่วยด้วย
12: ช่วยด้วย
1: เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงคนขอความช่วยเหลือนี่

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ฮ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม่

0: แยกตัวออก
1: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
2: โยเย
3: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
6: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่องทีวีและทาง www.dltv.ac.th

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
2: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อน
0: นั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่น

0: ำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบสได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบสจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบนเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดมาน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อ ทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่มั้ยคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่มั้ยคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

บ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการรีไซเคิลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างนึงซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันคุณโบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อถ้าน้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะ
เรามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่งกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านคือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบนึงทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบสนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะ
1: เฮ เอาเฮ เฮ
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ เอาเฮ เฮ
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ เอาเฮ เฮ
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ เอาเฮ เฮ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ เอาเฮ เฮ
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ เอาเฮ เฮ
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ เอาเฮ เฮ
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวน

0: รายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเรา
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กำบัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชร ทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเรื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรารัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัดเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชอัธยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่10ได้ประดิษฐ์สังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรบุณีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถมือรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

บรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดภคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแค่วัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอุทนาและเวลา 19:00 บริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ไซมอนนาฮิรันกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญ

ใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นาทีณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิสีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมลวงเกลือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการียาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทันทัศสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทันตสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันทสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติ
ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมาทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: รัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

แสของคนที่ขับรถจะมีมากขึ้นซึ่งแต่ละคนมีความคิดที่ต่างกันอย่างเช่นคุณมีหมวกใบนึงอยากไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องมาหาเราคุณอยากได้ยังไงชอบสีอะไรบอกเราเราทำให้เราจึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามาสร้างความต่างในของแต่ละบุคคลนะครับมันก็เลยเกิดอาชีพเพ้นหมวกนะครับทำหมวกกันน็อกมาทั้งหมดกี่ใบครับหัวมันเยอะมาก

เพราะตอนนี้เรามีหลากหลายมากเริ่มจากหมวกในตลาดก่อนอย่างแรกก็คือสมมุติถ้าใครมีหมวกในตลาดในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับเอามาเพ้นได้ขยับจากงานตลาดก็จะเป็นพวกงานคัสตอมก็คือเป็นงานคัสตอมนี่ก็คือเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่เลยจากการปั้นโมทําเป็นไฟเบอร์ไปประกอบกับตัวหมวกที่มีในท้องตลาดเนี่ยครับทั่วไปแล้วขายสู่ต่างประเทศว่าลูกค้าต่างประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องงานแฮนด์เมคมากเพราะว่าผมดูแล้วงานศิลปะของบ้านเราเนี่ยมันไปตีตลาดสู่ตลาดโลกได้เยอะกว่าลูกค้าต่างประเทศออเดอร์เราเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นดูไบรัสเซียก็มีนะครับอเมริกาแล้วก็จีนที่ลูกค้าหลักๆของเรานะครับประมาณเกือบ10ประเทศ

รูปทรงไหนที่นิยมที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นพรีเดเตอร์นะครับเพราะว่าเมืองนอกเขาจะดังมากมันดูกระชับไม่ใหญ่โตเกินไปเพราะจริงๆแล้วเวลาหลักการออกแบบนะครับอย่างคนไทยอ่ะคนเอเชียไหล่จะไม่กว้างพอไหล่ไม่กว้างเสร็จปุ๊บเราพยายามจัดทรงให้มันหน้าวีใช่ไหมครับพอหน้าวีเสร็จปุ๊บเวลาใส่เข้ากับตัวคนเนี่ยปุ๊บมันจะพอดีกับไหล่และอย่างลูกเล่นในตัวอื่นนะครับเราก็คือเราก็พยายามทำที่มันมีไฟนะครับซึ่งมันจะต่างจากเจ้าอื่นส่วนงานผมงานอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เราก็สั่งทอมาตัวนี้จะเป็นพวกเชือกที่มันเป็นกันพวก UV แล้วก็พวกกันเชื้อราเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเชือกที่สำหรับล่ามทุ่นในทะเลส่วนปลายผมการเก็บปลายเชือกได้อย่างไรให้มันสวยก็คือเราจะสั่งฉีดมาเลยครับตัวนี้นี่ครับคือโดยรวมเป็นหมวกบ้านเราซึ่งราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเรามาทำเพิ่มมูลค่าให้มันได้สามารถส่งต่างประเทศได้ครับผมนี่คืองานที่ผมภาคภูมิใจครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีครับเป็นงานคัสตอมทั้งใบเลยนะครับเราเริ่มปั้นเสร็จสั่งโรงงานฉีดเป็นไฟเบอร์เรามาแอร์บัดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกะโหลกจะเป็นสุก13เจสันมันจะได้ทุกแนวเราจะตอบโจทย์ลูกค้าได้รูปทรงที่ต่างจากนี้นะครับมันก็จะมีพวกงานตัวอื่นที่เป็นงานพวกซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครตัวไหนที่มันดังๆอย่างสไปเดอร์แมนเดดพูลพวกอะไรพวกนี้ครับสตาร์วอร์ดาร์ธเวเดอร์อะไรพวกนี้ใบนี้เป็นใบที่ผมชอบมากที่สุดเพราะว่ามันถือว่าเป็นความท้าทายในแต่ละงานสีใช่ไหมครับทุกสีงานลักษณะคืองานลักษณะเป็นกราฟิกเนี่ยสีค่อนข้างเยอะๆถือว่าเป็นงานกั้นพ่นที่ยากมากตัวนี้สำหรับในหมวกคัสเดียวกันนะครับตัวนี้แรงบันดาลใจก็คือเป็นดาร์คเวเดอร์ซึ่งดาร์คเวเดอร์ปกติจะเป็นสีดำธรรมดาอยู่แล้วเห็นสีนี้ไหมครับมันเป็นสีสะท้อนแสงเพราะมันหาซื้อไม่ได้เลยก็ต้องทำเองมันเลยออกมาเป็นดาร์คเวเดอร์ AGV ครับตัวนี้เราพ่นรองพื้นสีดำก่อนเสร็จแล้วสีหนึ่งเราจะกั้นหนหนึ่ง 5-6 สีเท่ากับว่าเราต้องกั้นถึง 5-6 ครั้งเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสีสะท้อนแสงสีแดงสีส้มสีฟ้านี่นะครับอันนี้มีความยากมากและเป็นหมวกที่ผมภูมิใจมากครับผมตัวนี้ก็เป็นหมวกอีกใบนะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีขายในท้องตลาดแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการจะตอบโจทย์ว่าอยากได้การ์ตูนประมาณอย่างนี้ดักก้อนบอลนะครับนี่เป็นหมวกบ้านเราเลยนะครับคือลายเส้นเนี่ยจะเป็นงานเพ้นใช้ผู้กันส่วนพวกงานสีพวกนี้พวกหน้าเห็นไหมครับน้ำตาลเนื้ออะไรพวกนี้จะเป็นงานแอมบัตทั้งนั้นเลยครับเอามาผสมกันระยะเวลาในการทำงานตัวนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถามว่ามีชิ้นเดียวไหมชิ้นเดียวครับตัวนี้

ัวนี้ก็เป็นอีกใบนะครับเป็นพวกหมวกงานคลาสสิกนะครับลูกค้าต้องการลายที่มันอยู่ตามที่เราเห็นนะครับเป็นกราฟฟิตี้ตัวนี้เครดิตจะเป็นของพวกงานมามาฟังก้าลักษณะจุดเด่นของเขาอ่ะจะเป็นงานปากกาเราเคมีที่มันทนต่อพวกแลกเกอร์เราสามารถเคลือบได้

เมื่อตอนผมยังวัยรุ่นการที่เราเรียนศิลปะเงี้ยพ่อแม่ถามว่าเราจะเอางานพวกนี้ไปทำอะไรไปต่อยอดอะไรได้ณวันนั้นเราบอกไม่ได้เราได้แต่เฝ้าว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้มันเป็นเม็ดเงินหรือมันเป็นอาชีพจนทุกวันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่างานศิลปะที่เราทำมันเลี้ยงตัวเราได้และเลี้ยงคนอื่นรอบๆตัวเราได้

เรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกถามว่าเป็นงานศิลปะไหมเป็นครับผมถือว่างานศิลปะพวกนี้ของผมมันเป็นศิลปะที่เคลื่อนที่ได้มันซึ่งมันต่างจากที่มันเพ้นท์บนเฟรมซึ่งสมมุติถ้าคุณมีงานศิลปะคุณก็สามารถเก็บไว้ดูในห้องคนเดียวได้แต่งานของผมมันสามารถไปทุกๆที่ที่คุณไปนี่แหละครับคือความต่างมันมีศิลปะหลายๆอย่างที่มารวมกันเป็นหมวกใบเดียวเริ่มแรกเลยเป็นงานปั้นนี่คือศิลปะแขนงแรกแล้วก็งานแอร์บรัชไม่ว่าคุณอยากได้จะทรงไหนเราสามารถจะทำให้คุณคุณอยากได้สีไหนเราสามารถทำให้คุณได้ก็คือจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งงานปั้นทั้งงานแอร์บรัชมาผสมกันจนเป็นหมวกคัสตอมศิลปินน่ะขายความที่เป็นตัวเองแต่ผมยังติดตรงที่ว่าผมยังรับออเดอร์จากลูกค้าตอบโจทย์ให้ลูกค้ามากกว่าผมแค่เป็นคนที่นำศิลปะไปให้ลูกค้ามากกว่าผมเป็นช่างได้ด้วยผมเป็นได้ทุกๆอย่างเพราะว่างานของผมนี่มันไม่ใช่ครอบคลุมแค่งานศิลปะเราสามารถสร้างงานชิ้นอื่นขึ้นมาแล้วศิลปะของเราลงไปเป็นชิ้นงานของเราได้การเพ้นท์หมวกกับการเพ้นท์งานทั่วไปต่างครับเพราะว่าอย่างการเพ้นท์หมวกคือมันจะเป็น3มิติมันจะมองได้ทุกมุมทีนี้การออกแบบของหมวกกันน็อกมันจะยากกว่างานที่มันเป็นแนวระนาบซึ่งแนวระนาบเราสามารถมองได้ด้านเดียวและสวยงามแต่หมวกกันน็อกมันจะมีจุดโฟกัสแต่ละจุดไม่เหมือนกันมันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังฉะนั้นเราจะทำยังไงให้โดยรวมออกมาดูดีที่สุดการเพ้นท์หมวกกันน็อกมีวิธีไหนบ้างครับมันจะแบ่งเป็น2ประเภทคือการใช้ผู้กันเรียกงานเพ้นท์แล้วก็เป็นแอร์บลัดหรือเรียกว่าผู้กันลมส่วนใหญ่ผมจะถนัดแอร์บลัดเรื่องงานแอร์บลัดเราจะถนัดกว่าเพราะว่างานเพ้นท์บางทีมันคอนโทรลค่อนข้างยากเพราะว่าลักษณะงานหมวกมันจะกลมแอร์บลัดจะง่ายกว่าการลงการแอร์บัดนั้นมันจะยากกว่างานเพ้นท์ซึ่งมันจะให้ความที่มันสมูทเพ้นท์เพราะว่าการเพ้นท์เนี่ยเราจะเห็นพวกทีแปลงใช่ไหมแล้วแต่สไตล์บางคนถ้าชอบงานแอร์บัดมันก็จะเกิดความมันเหมือนงานโรงงานงานอิงเจ็ต

แรงบันดาลใจในการทำแม่บัตรนะครับมันเริ่มต้นเมื่อสมัยตอน20ปีที่แล้วผมได้ไปเดินซื้อหนังสือเนี่ยแหละครับที่สนามหลวงจำได้อยู่ทีนี้ไปเปิดหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นหนังสือเมืองนอกเป็นนิตยสารญี่ปุ่นซึ่งพอเปิดมาผมเกิดความสงสัยว่าทำไมเขาวาดรูปแล้วมันเหมือนจริงๆงานของซาโรยาม่าซึ่งคนนี้เขาจะเป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับภาพประกอบพวกงานโฆษณาทุกอย่าง

เราก็ใช้แอร์บัดเราก็เริ่มค้นคว้าว่าแอร์บัดมันคืออะไรสมัยก่อนมันไม่มีใน Google นะครับก็คือเราก็ได้ตามหาตามแผงหนังสือนี่แหละครับจนเรารู้ว่าแอร์บัดมันคือสีสเปรย์ที่พ่นออกมาได้แต่ว่ามันมีความเล็กมากถึงขนาด 0.3 มิลลิเมตรซึ่งมันใช้แทนปากกาได้ผมก็ไปเริ่มไปหาที่เรียนคือเราต้องรู้ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองฉะนั้นการพัฒนาในแต่ละวันเราต้องเรียนรู้นั่นแหละคือความท้าทายที่เราอยากจะเป็นให้เหมือนเขาจนรู้สึกว่าลายเส้นลายงานของเราเหมือนของเขาแล้วนั่นถึงผมถึงว่าผมประสบความสำเร็จทีนี้ตลาดไม่ต้องการคนที่จะมาก๊อปปี้ตลาดไม่ต้องการงานก๊อปปี้เราจึงเริ่มสร้างสไตล์เอาความเป็นตัวตนของเราใส่ไปในงานจะเป็นงานฟรีแฮนด์ก็คือเป็นงานศิลปะที่เราไม่ต้องกั้นคือเราจะสามารถใช้แอร์บัดแทนผู้กันเราอยากจะวาดเหลืองรูปนึงเนี่ยเราสามารถเดินเส้นไลเนอร์ก่อนลงสีได้ตัดความคมได้โดยแอร์บัดตัวเดียวจริงๆแล้วคำนิยามของการแอร์บัดก็คือเหมือนสเปรย์พ่นไปบนชิ้นงานทีนี้เราจะคุมสีสเปรย์ยังไงไม่ให้ไปโดนพื้นที่อื่นมันก็ต้องมีการกั้นทีนี้เราต้องมีการกระดาษกาวแต่ละจุดเรามากั้นบล็อกเพื่อที่เราจะพ่นสีเฉพาะตรงจุดตามสไตล์ผมก็คืองานของผมก็คือไม่ต้องเป็นการกั้นเราจะเป็นงานฟรีแฮนด์คือเราจะสามารถเอาแอร์บัดเนี่ยครับใกล้ชิ้นงานมากที่สุดเราจะคุมด้วยลมด้วยมือเราเองว่างานชิ้นไหนที่ผมรักมากที่สุดผมรักมันทุกชิ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเราตั้งใจทำงานทุกชิ้นผมจริงๆแล้วงานอะไรที่มันเป็นทำอะไรครั้งแรกมันยากทุกชิ้นนะครับเพราะเราไม่รู้จะจับจุดอะไรก่อนอย่างลูกค้าให้โจทย์มาอย่างเงี้ยเราต้องตีโจทย์ทำการบ้านก่อนแล้วถึงจะมาลงมือฉะนั้นการที่เราทำอะไรชิ้นแรกอะผมก็ถือว่าเป็นงานที่ยากไอ้งานง่ายคือเราทำได้หลายชิ้นแล้วมันเลยง่ายเดือนหนึ่งทำได้กี่ใบไอ้งานค่าซ่อมอย่างเงี้ยบางครั้งผมว่าเราต้องให้เวลากับมันบางครั้งเดือนมันแค่20ใบ5ใบ10ใบแล้วแต่งานเดือนไหนที่มันมีงานคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันอย่างแพทเทิร์นเดียวกันเงี้ยงานเราจะออกได้เยอะกว่า

1ใบมันเหมาะสำหรับ1คนงานของเราไม่สามารถ1ใบมันไม่เหมาะสำหรับใครหลายๆคนได้เพราะว่างานเรามันจะเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซคืองานชิ้นเดียวเราไม่สามารถทำชิ้นนี้ให้เหมือนกับชิ้นนี้ชิ้นนี้คล้ายได้แต่ไม่เหมือนครับมันเลยเกิดความแตกต่างผมก็เชื่อว่าสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยแต่ละคนนี้ผมว่าเขาอยากแสดงความเป็นตัวตนออกมามันเกิดความแตกต่างในกลุ่มของเพื่อนแน่นอนครับตัวนี้

ความภูมิใจเรื่องในงานศิลปะของตัวผมเองก็คือทุกคนมีการยอมรับในงานของเราและซึ่งแต่ละคนบอกต่อๆกันไปผมว่าอันนี้มันก็หมายถึงความภูมิใจที่เรามีให้กับลูกค้าและลูกค้ามีความใจให้กับเราด้วยครับ

ที่ตอนนี้มันมีอาชีพอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมันสามารถสร้างความแตกต่างในระหว่างกลุ่มเพื่อนฝูงคุณได้ไม่ว่าคุณมีหมวกแบบเดียวกันเนี่ยหลายๆใบที่ทำยังไงอ่ะคุณอยากให้ความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยอยู่บนหมวกฉะนั้นไองานพวกเนี้ยเราอาจจะเป็นคนทำให้คุณขั้นตอนการทำงานนะครับของเรื่องการเพ้นท์หมวกกันน็อกก็คือเราตั้งแต่ลูกค้ามาติดต่อเราส่งแบบส่งหมว

ที่จะทำมาให้เราทีนี้เราก็เริ่มคุยกันแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรเราจะดูรูปทรงก่อนดูเชฟเอามาศึกษาก่อนว่ามันสามารถจะไปต่อยอดได้ไหมฉะนั้นเวลาเราการทำงานเราต้องคุยกับลูกค้าโดยตรงคุณอยากได้ยังไงชอบสีอะไรบอกเราจะออกแบบเบื้องต้นให้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำงานมันขึ้นอยู่สไตล์ของแต่ละคนที่ใช้รถหมวกใบหนึ่งที่เป็นงานเหมาะสำหรับพวกงานรถคัสตอมลักษณะงานหมวกการใช้งานก็ผิดประเภทกันละก็คือจะเป็นงานลักษณะคือเปิดหน้าเป็นหมวกครึ่งใบทีนี้การออกแบบมันจะไม่มีลายที่มันฉูดฉาดมากเพราะด้วยตัวรถเขาอาจจะเป็นสีเดียวหมวกก็ต้องสีไม่ต้องเยอะมากเพราะมันจะขัดกับตัวรถที่เขาใช้แต่ถ้าเป็นงานรถสปอร์ตคือสีสันเขาจะหลากหลายอยู่แล้วการที่ทำหมวกสีสันเข้ากับตัวรถมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งพอเราสรุปแบบจบปุ๊บเราก็เริ่มมีการเตรียมพื้นผิวของงานเริ่มลงลายทีละสเต็ปพอลงเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าดูโอเคไหมเพราะระหว่างช่วงที่เราทำลายนั้นมีการแก้ไขได้แต่ถ้าในเวลาที่เราจบงานแล้วเคลียร์โค้ดไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เริ่มแรกเลยนะครับสำหรับที่ทำหมวกงานคัสตอมนะครับซึ่งมันเป็นการไฟเบอร์ทั้งใบมันเหมาะสำหรับพวกขับพวกรถคัสตอมจริงๆครับไม่ใช่รถสปอร์ตเพราะพวกนี้มันจะเป็นทรงที่มันเฉพาะพอดีหัวทีนี้การปั้นตัวหมวกเราก็ต้องดูว่าทรงหมวกเราต้องแมทกับหมวกที่เราได้มาพอเราหาหมวกได้แล้วปุ๊บเรามีวัตถุดิบแล้วเราเริ่มมีการออกแบบก็คือเราปั้นชิ้นงานเข้าหาตัวหมวกพอป้าเราดูรูปทรงถ้ามันเราดูแล้วมันโอเคมันได้ปุ๊บลองใส่ได้ปุ๊บเราก็เริ่มทีที่2ก็เริ่มทำไฟเบอร์แล้วทำไฟเบอร์ครอบพอทำไฟเบอร์ครอบเสร็จปุ๊บถ้าออกไฟปุ๊บไม่ต้องแก้แล้วเข้าโรงงานเลยถอดเป็นโมเอามาเป็นชิ้นงานซึ่งตัวชิ้นงานที่เราทำเนี่ยใส่เข้ากับหมวกมันต้องพอดีกันมันต้องไม่มีรอยต่อมันเหมือนเป็นงานชิ้นเดียวกันที่มาจากโรงงานเดียวกัน

ความแปลกในงานของผมที่มีให้กับลูกค้านะครับผมว่าน่าจะเป็นพวกลายเส้นดีไซน์การออกแบบเอกลักษณ์ที่เราลงไปในหมวกกันน็อกนะครับก็คือสีสันเราจะค่อนข้างจะดูสดใสเราใช้สีที่มีคุณภาพงานเลยออกมาดูดีครับซึ่งเราจะไม่เหมือนในตลาดทั่วไปผมดูแล้วด้วยประสบการณ์ที่เราทำมาผมว่าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้เนี่ยมันคือความแปลกของเราที่เราให้ลูกค้าครับ

สำหรับตัวผมแล้วความสุขในการทำงานมีทุกวันนะครับการที่บางครั้งเราทำงานหรือเราทำงานทุกวันเนี่ยครับเรามีความสุขทุกวันที่เราได้ทำมันเราตื่นมาตอนเช้าทำภารกิจอะไรเรียบร้อยเราทำมันนั่นคือความสุขของเราความสุขทุกครั้งมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราส่งงานแล้วลูกค้าโอเคแฮปปี้กับงานของเรานั่นคือความสุขทำไมถึงเรารักการเพ้นท์นะครับผมว่าการที่เราได้อยู่กับมันเนี่ยอย่างงานแอมบัตนะครับผมว่ามันเป็นศิลปะที่ยากซึ่งจะต่างจากงานเพ้นท์คือสมมติถ้าเราจะเพ้นท์รูปอยู่รูปหนึ่งนะครับเราหยิบผู้กันจิ้มสีเขียนเลยแต่งานแอร์บัตเนี่ยมันเป็นการกั้นพ่นกั้นพ่นซึ่งมันจะต่างกันทีนี้ในแต่ละช็อตในแต่ละเฟรมที่เราทำเนี่ยมันมีความท้าทายตลอดเนี่ยผมถึงชอบมันครับความท้าทายที่เราเกิดขึ้นในมันเมื่อก่อนเลยนะครับคืออาชีพของผมก็คือจะเป็นพวกพนักงานโรงงานเราก็เรียนพวกนี้มาแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอาชีพพวกนี้มันจะไปทำอะไรเลี้ยงตัวเองได้จนมีอยู่วันหนึ่งมันมีบริษัทเขียนการ์ตูนชื่อดังเปิดรับสมัครผมออกจากงานประจำเพื่อที่ไปสมัครงานเขียนการ์ตูนผมว่าเนี่ยงานนี้มันเป็นงานที่เรารักตัวก็คือจากการที่เราเอานิสสารจากญี่ปุ่นจากคนเขียนเลยเรามาแปลพอแปลเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งเกี่ยวกับรูปภาพทำมาอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับจนรู้สึกว่า เราน่าจะเลยจุดนี้มาละผมก็พยายามหาอาชีพ อย่างอื่นอีกที่มันเป็นแนวทางคล้ายๆกันเริ่มจากการพวกงานเพ้นท์ถังเพ้นท์รูปเพ้นท์อะไรพวกนี้ครับที่แรกเริ่มเลยผมจะทำพวกงานเฟลิ่งส่วนใหญ่พอหลังๆแฟชั่นเกี่ยวกับพวกหมวกกันน็อกกระแสหมวกกันน็อกมาทีนี้เราก็จะทำยังไงว่าเรามองดูกลุ่มตลาดแล้วเราจะทำยังไงให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเราก็เลยหยิบหมวกกันน็อกที่ราคากลางๆนะครับไม่แพงมากมาทำลายเพราะบางคนกลุ่มตลาดบางทีหมวกกันน็อกซึ่งของดีๆมันราคาค่อนข้างจะสูงแต่พอนี้เวลาทำลายหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งราคามันไม่ได้สูงมากเท่ากับหมวกที่ตลาดแล้วมันก็จะสร้างความแตกต่างของตัวคุณด้วยเราเริ่มจากการไอ้ที่5ใบของเราส่งโรงงานก็เริ่มมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้จาก5ใบเป็น10จาก10เป็น100ทีนี้เราเริ่มกระจายสู่ทั่วประเทศทีนี้เราก็มีตัวแทนต่างๆที่มาติดต่อคนอยากมาขายของเราเราก็ให้เขาเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์ของเราแต่ทีนี้การที่เป็นดีลเลอร์ของเรานั้นเราห้ามไปขายในที่เดียวกันเพราะราคาจะเสียฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเป็นทีมเป็นทีมไปทีนี้เราก็มีถ้าเกิดว่าเรามีดีลเลอร์ทั่วแล้วขายไปนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก eBay Alibaba อะไรพวกนี้ครับจะมีทั่วเลยครับ

การที่เรารักมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการได้เนี่ยครับแต่ละคนนะความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะพอที่จุดไหนแต่ถ้าถามตัวผมนั้นผมมาไกลเกินกว่าครั้งแรกที่ผมก้าวแล้วถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วครับผมว่าคนไทยมีความสามารถพอผมว่าคนไทยจริงๆฝีมือไม่แพ้ต่างประเทศนะครับไม่ว่าความละเอียดหรือความปานี่หรืองานศิลปะต่างๆผมมาปรึกษากับแฟนว่าทำไมเราไม่ทำงานอย่างนี้ขายเริ่มต้นเลยเราทำมาอยู่5ใบเราไปเสนอขายตามห้างไม่มีใครตอบรับจนสุดท้ายเราผมกับแฟนนี่แหละโฆษณาใน Facebook ทำเพจขึ้นมาจนกระแสเริ่มมาตอนนั้นรู้สึกว่าช่วง2ปีที่แล้วกระแสดังมากจนคนที่เราเคยเสนอเขานะครับงานตัวนี้เขาโทรเข้ามาหาเราเขาถามว่ามีงานอย่างนี้อีกไหมนั่นแหละคือความสำเร็จของเราแล้ว

คุณค่าของมันจริงๆอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้องานผมว่าเป็นการที่เขาได้รับแล้วเขามีรอยยิ้มเขามีความสุขกับงานของเราผมว่านั่นแหละคือคุณค่าครับ

ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มทำงานคัสตอมนะครับผมว่าจริงๆการคัสตอมเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับเราอย่าได้แค่คิดเราต้องลงมือทำขอให้คุณอดทนกับมันขอให้คุณมีความรักกับมันที่จะทำงานมันและความสำเร็จจะมาหาคุณเองครับ

ายุเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30-35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้กดชนวนปวนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณาฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจหัวของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
2: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายาม

ำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่

0: อยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
0: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าไอ้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดเยอะหรือไอ้มองบวกเข้าไว้อะไรทํานองเนี้ยค่ะคือคําพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเอ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่มั้ยคะถ้าลองสํารวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงออกมั้ยคะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
1: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคําพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคําพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
0: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะหลักๆ ก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวค่ะ
1: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
0: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิด
1: ค่ะ
0: นี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
0: ใช่
1: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบงค์ไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกอะค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
1: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

0: คือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญยฆาตตรงนี้อาบานอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2อย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญยฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งนึงที่ทำให้เขายังมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
0: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้
0: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
2: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
0: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
1: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
0: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
1: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าให้ความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ถูกร้อนมาก
0: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิด แพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
1: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
0: คะ
1: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
0: ะ
1: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
0: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
1: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
0: ่อ
1: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
0: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใ
1: ช่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่ะแน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
0: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซ็ปต์คล้ายๆอย่างนั้น
1: ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
0: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
1: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหม
0: คะ
1: เพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
0: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้ไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตาม สิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
0: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
1: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะ
2: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที
0: ่
2: ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
0: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่มั้ยคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่มั้ยคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเอ้ยโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
0: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
1: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาลองหลับตาแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันดูนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างที่มันเคยง่ายมันก็ยากไปหมดเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ

0: มองภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันหนึ่งสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
1: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
0: ดร.วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงยังมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาส

0: ้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของเราเองเป็นความฝันของคุณแม่ก็เลยอ่ะแม่บอกอยากจะให้เป็นหมอก็เป็นหมอก็ได้ผมเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาแล้วปริญญาโทวิทยาศาสตร์แล้วด้วยนะครับผมมาเรียนทัศนมาตรเนี่ยตอนอายุ30ก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมทำมีกิจการเป็นของตัวเองเป็นเนอร์เซอรี่เล็กๆเนอร์เซอรี่ต้นไม้นะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เรียนมาเลยผมจะแต่งงานเนี่ยก็จะต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊ะระหว่างกิจการของแฟนก็คือร้านแว่นตากับกิจการเนอร์เซอรี่ต้นไม้เนี่ยจะเลือกที่ไหนเมื่อคิดไปคิดมาเราคิดว่าทางด้านร้านแว่นตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าก็เลยหันมาทางนี้แล้วการที่ทำร้านแว่นตาเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นการต้องจบทัศนมาตรผมก็เลยไปเรียนทัศนมาตรอีก4ปีแต่ผมว่าแรงบันดาลใจมันเกิดหลังจากนั้นมากกว่าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะทำตรงนี้ต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองอะไรไม่ชัดเลยไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยร้านแว่นธรรมดาร้านแว่นทั่วไปที่ไม่มีความรู้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเขาได้เช่นมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นโรคกระจกตาโป่งพองเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยเขามองเห็นเหมือนกับคนตาบอดเวลาเขาดู iPad เขาต้องดูขนาดนี้คือเห็นแสงบ้างนะครับแต่ว่าเห็นมัวมากๆวันที่เขารับเลนส์เนี่ยเขาบอกผมว่าเขารอตรงนี้มา40ปีแล้วแรงดันใจเนี่ยผมว่ามันมีทุกที่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นมันไหมแล้วเราจะเห็นมาแล้วเนี่ยเราจะเอามันมาเป็นแรงให้เราหรือเปล่าทัศนมาตรเนี่ยเราเรียนทั้งหมด6ปีเนาะในปี5เริ่มได้ทำงานแล้วนะครับเป็นงานพาร์ทไทม์กับบริษัทคอนแทคเลนส์จอห์นสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอซิลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าทัศนมาตรมีน้อยมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทเนื่องจากทัศนมาตรเนี่ยเป็นสาขาที่ใหม่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่งมีมาแค่ประมาณ15ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2545แล้วปัจจุบันเรามีนักทัศนมาตรที่มีใบประกอบแล้วเนี่ยประมาณ130กว่าคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็น้อยมากเมื่อผมมาเป็นอาจารย์คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทัศนมาตรเนี่ยเป็นอาชีพทางการแพทย์เนาะซึ่งการที่เราจะเก่งได้เราจะต้องมีเคสเราจะต้องเจอคนไข้จริงๆนะครับการที่เราไปเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กเลยทำให้ผมจะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้ได้เคสอะไรที่ยากๆเคสที่ปกติแล้วเราจะไม่ได้เจอในร้านแว่นนะครับผมก็เลยได้เข้าไปฝึกงานแล้วก็เข้าไปทำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคลินิกนวตาจักษุศูนย์ท็อปจักษุไปดีออฟโตนะครับและล่าสุดก็คือไปที่รัตนินอย่างหนึ่งเลยที่ผมยึดถือมาตลอดก็คือสิ่งที่คนไข้ได้ไปเนี่ยมันจะต้องใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนหนึ่งที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอ่ะแล้วหลังจากที่เราทำอะไรเขาบางอย่างแล้วเขากลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติผมว่าตรงนี้มันเติมเต็มชีวิตผมมากน้องๆทุกๆคนมีความคิดดีๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดเราไม่ได้เอามันมาทำนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความคิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีทำเลยครับ
1: ปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและเลนส์สายตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและนี่คือ

0: นิดเลนส์ที่นำมาใช้เลนส์เว้าเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้นนอกจากนี้ยังเป็นเลนส์ที่นำมาใช้ทำกล้องโทรทัศน์และกล้องจุลทรรศน์เลนส์นูนเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตายาวและยังใช้ทำแว่นขยายอีกด้วยเลนส์กาบกล้วยหรือเลนส์ทรงกระบอกเลนส์สำหรับผู้มีปัญหาสายตาเอียง
1: ขั้นตอนการทำงานของนักทัศนมาตรเนี่ยครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับซักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึงความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาต่อมาก็จะมาถึงขั้นตอนการตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าเตอร์นะครับวิธีการที่เราจะใช้เครื่องนี้ตรวจสายตาคนไข้นะครับก็คือเราก็จะต้องทำการปรับ PD นะครับให้ตรงกับ PD คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเครื่องไปทาบที่ตาคนไข้อย่างนี้เนาะจะทำการเรติโนมองไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่างสุดต้องอ่านได้ไหมอ่านได้ฟังนิดนึงครับ
2: 8 6 9 5 3
1: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นนะครับตรงนี้เป็นค่าที่เราวัดได้นะลองใส่ดูนะครับงั้นเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงนะครับคนไข้มีปัญหานะครับหรือว่าดูแล้วมีความต้องการอื่นๆเช่นสมมติว่าต้องการฟิตคอนแทคเลนส์พิเศษผมก็อาจจะต้องส่งไปตรวจเครื่องมืออื่นๆที่ห้องอื่นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความต้องการอะไรพิเศษก็ตรงนี้เราก็จบละนะครับสำหรับแว่นตาอย่างแรกเลยผมคิดว่าจะต้องเป็นคนช่างสังเกตไม่ใช่ว่าเราจะดูเฉพาะแค่ตากับการมองเห็นเท่านั้นเราต้องดูทั้งหมดเราอาจจะต้องพูดคุยสอบถามเขามีความต้องการอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาก็อาจจะไม่ทราบปัญหาตัวเองก็ได้นะครับเราเป็นคนดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับเขามีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลในสุเลสิกหรือในร้านแว่นตาที่ใหญ่ๆนะครับจุดเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นไปเป็นพนักงานที่คอยตรวจตาวัดสายตาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เยอะๆเนี่ยก็คือเราจะต้องได้พบเจอเคสที่หลากหลายได้เจอคนไข้เยอะๆเจอบ่อยๆเจอเคสยากๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทำงานในบริษัทเนี่ยครับเขาก็ต้องการนักทัศนมาตรเข้าไปเป็นฝ่ายวิชาการให้ความรู้ต่อร้านแว่นทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บแล้วก็ความรู้ก็อยู่แค่นั้นทุกๆปีเนี่ยมีสิ่งนวัตกรรมใหม่ๆช่วยคนไข้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอัปเดตข้อมูลนะครับมีการเพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลานะครับไม่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่หยุดอยู่แค่นั้นณปัจจุบันเด็กที่จบใหม่เนี่ยรายได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสตาร์ทประมาณสัก 30,000-40,000 บาทต่อเดือนเราอาจจะมีงานทำเยอะแล้วก็ยุ่งหน่อยแต่ว่าการงานที่เราทำนี่เราก็สามารถจะเลือกได้เนาะการไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยครับนักทัศนมาตรไม่จำเป็นต้องเข้ากะดึกไม่เหมือนกับหมอที่ต้องมีเวรดึกส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยปัญหาสายตาเป็นปัญหาที่รอได้ไม่ไปตัดแว่นวันนี้พรุ่งนี้ไปตัดมะรืนไปตัดก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเข้ากะดึกหรืออะไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างสบาย

สวัสดีครับผมนายสุขนัทรัศมีอภัยสกุลชื่อเล่นชื่อก๊อตนะครับอยู่คณะคณะมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่6นะครับ

0: ก็แรงบันดาลใจของผมก็คือจะมาจากคุณพ่อครับผมคือคุณพ่อเปิดร้านแม่นและในส่วนตัวเนี่ยก็คือไปคุกคีอยู่ที่ร้านแม่นเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงเนี่ยที่รู้จักคุณพ่อตอนที่กำลังจะย้ายเข้ามหาลัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะไปเรียนคณะไหนดีพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนำขึ้นมาว่ามีคณะนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยคือคณะทัศนมาศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเรื่องเลนส์ให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือจนคนแก่เลยตอนนี้ก็จะใช้เรื่องไอทีเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรเงี้ยพอใช้เยอะสายตาเริ่มมีการแบบฟ้าฟางก็ทำให้สายตาเด็กเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพอในอนาคตเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่พาไปรักษาหรือว่าพามาตรวจคัดกรองโรคครับเกี่ยวกับสายตาอะไรเงี้ยสายตาอาจจะผิดเพี้ยนมากกว่าเดิมเยอะก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาแบบมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตในทุกวันนะครับ
1: นัชอาภาพวงมาลัยค่ะชื่อเล่นชื่อสายศึกษาอยู่คณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่6แรงบันดาลใจในการเลือกมาเรียนนะคะคือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาค่ะให้กับน้องๆรุ่นต่อไปก็คือเป็นอาจารย์มหาลัยค่ะ
2: อาจารย์ดนัยตันเกิดมงคลกับคณะบดีคณะทัศนมาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเริ่มแรกเนี่ยอยู่กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545นะฮะรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรกนะครับภายใต้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็คณะทัศนมาศาสตร์เนี่ยเรามีหลักสูตร6ปีเป็นหลักสูตรของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านสายตานะแล้วก็สุขภาพตาสาขาของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนในการใช้สายตานะฮะนักทัศนมาศหรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาศเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลผู้ป่วยเมื่อแรกเข้านะแล้วก็ส่งต่อไปเวลาที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมคนที่จบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทำงานสถานพยาบาลนะเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะนะมีบางส่วนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษานะทางด้านสายตาและสุขภาพตาต่อไปด้วยนะครับ
1: คณะของเรานะคะเรียนทั้งหมด6ปีฟังดูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เราทำให้เกิดทั้งผลดีได้และผลเสียได้ถึงแม้เราจะเรียนแค่แบบเน้นเกี่ยวกับตาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทั้งหมดทางร่างกายอะค่ะว่าเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหมดเลย
0: ก็ในปี1หรือปี2เนี่ยจะเหมือนว่าปรับพื้นฐานเป็นพวกวิชาพื้นฐานเลยครับวิทย์คณิตเคมีแล้วก็ชีวะอะไรต่างๆครับ
1: ส่วนปี3กับปี4เนี่ยเป็นช่วงที่เรียนทั้งกายวิภาคศาสตร์ก็คือร่างกายส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนทางทฤษฎีอย่างเดียวที่เกี่ยวกับร่างกายเราก็มีเรียนเกี่ยวกับตาอีกด้วยในช่วง2ปีนี
2: ้ปี5เนี่ยจะเป็นพวกคลินิกเฉพาะทางทางด้านทัศนมาศอย่างเช่นพวกสายตาเด็กการดัดกล้ามเนื้อตาหรือว่าการทำทัศนบำบัดส่วนปี6

0: เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติทางด้านคลินิกนะฮะในปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องสามารถปฏิบัติคลินิกได้ดูแลรักษานะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านสายตานะฮะปัญหาทางด้านสุขภาพตาของคนไข้เนี่ยของผู้ป่วยเนี่ยนะฮะให้ได้อย่างมีระบบ
1: นักเรียนที่จะมาศึกษาต่อคณะทัศนมาตรนะครับต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเรียนจบม.6แล้วก็จบสายวิทย์คณิตก็วิธีการสอบนะครับก็จะเป็นการแบบสอบตรงก็ในเรื่องข้อสอบนะครับก็จะมีทั้งอ่านในและปอใน
2: ข้อเขียนนะคะมี5วิชาก็คือมีฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ส่วนสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
1: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวไปติวครับไปอยู่สถาบันติวเลยก็คือจะมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันครับเขามาติวให้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ได้บอกไปครับ5วิชา
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านทัศนมาตรศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สายสุขภาพเน้นการบริการให้กับประชาชนนะคะก็คณะทัศนมาตรนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถทำตามความฝันของน้องได้เราเน้นแค่ตาก็จริงแต่ตาเนี่ยเป็นอวัยวะเล็กๆที่สำคัญมาก
1: ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมุ่งเน้นเลยว่าถ้าเราตั้งใจอยากที่จะเรียนคณะนี้แล้วเนี่ยขอให้ทำให้สุดความสามารถนะครับไม่ว่าจะเริ่มเรียนการเรียนพิเศษหรือว่าการเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็ถ้าน้องๆตั้งใจอะไรเนี่ยอยากให้มุ่งเน้นไปที่จุดมุ่งหมายตรงนั้นมากกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยอยากให้ทำให้เต็มที่ครับ
0: ในอนาคตเองแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะฮะแต่การที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพตาที่ดีมีสายตาที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้แก่ประชาชนสาขาวิชาชีพนี้ผมมองว่ามันยังเป็นสาขาวิชาที่มีอนาคตสดใสความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
4: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่าเราชอบตรงนี้จริงไหมถ้าเราชอบจริงก็ลุยให้เต็มที่เลยนะครับ
0: ก็หลายครั้งกันที่ได้รับการบอกกล่าวว่าเราจะสอนวิชาชีพแบบนี้ทำไมการสร้างอะไรใหม่เนี่ยมักจะยากแล้วก็ทำให้คนเข้าใจในกลุ่มใหญ่เนี่ยลำบากแต่ถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่มีอนาคตสำหรับวิชาชีพอย่างนี้ในประเทศซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนปัญหาสายตาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ปัญหาสายตาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตวิชาชีพอย่างนี้แหละครับที่จะช่วยเหลือแบบประเทศชาติได้ในระยะ
1: ก็เวลาพอรักษาคนไข้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมอยากเอาใจใส่เหมือนเป็นญาติคนนึงนะครับได้แบบดูแลเขาได้แบบเอาใจใส่เขาโดยเต็มที่ครับทำให้เขาแบบว่าคนไข้เข้ามาได้เหตุผลนี้เราสามารถแก้ให้เขาได้อะไรอย่างนี้ทำให้เขาแบบมีความสุขออกไปโดยที่แบบได้รับทุกอย่างให้มีความสุขครับ
2: รู้สึกดีนะคะที่จะให้คนคนหนึ่งที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมากความสุขของเขาทำให้เรามีความสุขตามไปด้วย
4: การมองเห็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากกับชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็

0: จะสามารถไปทำสิ่งดีๆต่างๆได้มากมายเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นพนักงานขับรถเขาก็จะขับรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นถ้าผมช่วยหมอไปถ้าหมอเป็นหมอผ่าตัดก็หมอก็สามารถจะผ่าตัดคนไข้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการมองเห็นที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถจะไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ภูมิใจทุกครั้งและมีความสุขทุกครั้งที่เราได้แก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้เนาะแล้วก็เราสัมผัสได้ครับว่าคนไข้เขามีความสุขเมื่อเขาได้สิ่งดีๆเขาได้ตาที่มองเห็นชัดมองได้สบายตากลับไปเพราะนั้นการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำงานนะครับเราทำไปด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกมีความสุขก็ทำมันได้อย่างไม่เหนื่อยแล้วก็จะทำมันต่อไป
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกด

0: ด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวอแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือของคุณพ่อคุณแม่นะคะในการที่จะพาไปรู้จักกับการทำงานของสมองรวมถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของสมองของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นคือการประเมินสภาพตามจริงฟังหัวข้อแล้วหลายๆคนแบบจะเข้าใจยากหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของเด็กๆด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดค่ะท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของโครงการ Brain Based Learning จาก OKMD รวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณปราณีมอริสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอให้คุณหมออธิบายความหมายของการประเมินสภาพตามจริงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันก่อนค่ะ
2: ครับการประเมินก็คือการประเมินว่าสิ่งที่เราให้กับเด็กเนี่ยเขารู้เข้าใจแล้วไปใช้ได้ไหม
0: ค่ะ
2: นะแล้ววิธีประเมินนี่ควรจะเป็นง่ายๆไม่ใช่ต้องมาเขียนเป็นคำถามคำตอบเยอะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
2: เราประเมินเสร็จสอนเสร็จประเมินทันที
0: สอนเสร็จประเมินทันทีอันนี้สำคัญมากแค่ไหนคะเพราะว่าจริงๆตอนเราเลี้ยงลูกตอนเล็กก็ไม่รู้ว่าโอ้สอนแล้วต้องประเมินทุกครั้งอย่างนี้ด้วยอะค่ะ
1: ใช่
2: ไม่งั้นเขาไม่รู้นะว่าที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูสอนให้เขาเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือไม่ถูกแต่แล้วมันก็ค้างเป็นอยู่ในสมองเนี่ยทุกเรื่องที่ประเมินนะเราประเมินทันที
1: แสดงว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยเนี่ยแสดงว่าหนูก็ยังใช้ไม่ได้หรือยังไงหนูก็ไม่เข้าใจอันนี้ช่วยคุณหนูอธิบายให้หนูหน่อยสิคะเพราะว่าหนูไม่เคยประเมินลูกเลยแล้วไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกฟังเลย
0: ค
1: ือจะให้ลูกทำเองเนี่ยมันจะดีกับลูกไหมหรือว่า
0: ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง
1: ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะก็คือจะถูกต้องไหมล่ะคะ
0: ลูกของคุณแม่ตอนนี้กี่ขวบแล้ว
1: สิบขวบอะค่ะ
0: สิบขวบ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ให้ลูกทำเองก็นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ทำแล้วเนี่ยนะครับว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางคนเด็กบางคนจะสรุปได้ว่าถูกต้องจากการเรียนรู้จากที่อื่นหรือว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยต้องประเมินบอกเขาทั้งว่าถูกเพราะอะไรด้วยต้องให้เหตุผลด้วยไม่ใช่บอกว่าถูกหรือผิดเฉยๆติดแค่สองคำนี้ไม่ถูก
1: แต่ลูกชายอ่ะเขาจะเป็นเด็กเงียบถึงนี้ก็หนักใจว่าเอ๊ะทำไมลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเด็กสิบขวบแล้วเดี๋ยวก็จะติดไปแล้วก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมคะ
2: ก็ต้องไปเรียนฝึกพูดมั้งพูดจากใจ

0: ูดจากเรื่องที่เขาเข้าใจที่สนใจใส่ใจอย่างเงี้ยมันจะง่ายเริ่มจากเริ่มตรงนี้ก่อนนะที่เขาที่ต้องไปดูที่โรงเรียนด้วยคือจะเงียบกับแม่ก็ได้แม่จะเคยดุเขาไว้ในเขาปิด
1: ความเป็นกันเองความสนิทกับคุณแม่คุณครูก็สำคัญ
0: คุณครู
1: เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็การประเมินทุกๆครั้งที่เด็กๆมีการเรียนรู้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องทำเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการสอบที่โรงเรียนนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าทำกับที่บ้านตั้งแต่วัยเล็กๆอันนี้ก็ต้องมีการประเมินมาตลอดต่อเนื่องเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่เพราะการเรียนรู้ตามหลัก BBL เนี่ยจะไม่มีคำถามค้างอยู่ในเด็กในสมองเด็กนะเรียนจากง่ายไปหายากเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆจากง่ายไปหายากเพราะก่อนที่จะเอาองค์ความรู้ขั้นถัดไปมาสอนเขาเนี่ยต้องรู้เขาต้องมีพื้นฐานตรงนี้ต้องแม่นยำก่อนเขาเข้าใจจริงรู้จริงด้วย
1: แล้วค่อยต่อยอดความร
0: ู้ก็ต่อยอดอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่มีอยู่ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการประเมินสภาพความจริงหรือว่าเหมือนเป็นการประเมินลูกทดสอบลูกทุกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ทำการประเมินลูกอาจจะรับรู้หรือว่าเข้าใจไปแบบผิดๆแล้วก็จำแบบผิดๆไปแบบนั้นก็ได้
0: ใช่ไหมใช่ไปใช้ผิดด้วย
1: เป็นอย่างนั้นนั่นเองเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะเรามี VTR ในการที่ว่าคุณแม่ได้สอนนะคะรวมไปถึงมีการประเมินด้วยกับลูกสาววัย5ขวบค่ะจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

ณจะรู้ได้อย่างไรว่าการเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือเราต้องมีการประเมินตามสภาพจริงนั่นหมายถึงเมื่อเรียนแล้วเราต้องมีการทดสอบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องหรือไม่

0: and filled up with duties. The bear and the monkey said after the
1: pig. รู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยสนใจเลยคุณแม่เขาพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
0: The three animals agreed to take turn their jobs. The pig would cut firewood. This job must be fun. The pig thought happily.
2: ได้ดูได้ช
3: ี้
2: ไปด้วยอะไรเง
3: ี้
2: ยก็
3: แ
2: ต
3: ่
2: ติ ดตาม
3: ได้ใช่ไหมครับแทนจะพูดต่างๆดูด้วยตาให้เขาชี้ด้วยชี้ตัวหนังสือชี้ภาพ
2: กลับมาให้คุณแม่ฟังด้วย
0: ทำให้มันเป็นโรคต่างๆเฮ้ยทำใจดีๆไว้วิทย์ตายแล้วนะนายอ่ะมีเรื่องอะไรคะ
4: สาม
0: เกลอ
4: จอมยุ่ง
1: โอเคฝึกผ่านด้วย
0: นายหมูนายหมีและนายลิง
1: ลักษณะเด็กเหมือนเบื่อเลยอ่ะ
0: สนิทกันทั้งสามอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งนายหมูจะทำหน้าที่ทำอาหารทำความสะอาดบ้านส่วนนายลิงจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้หาผลไม้มาไว้ในบ้านส่วนนายหมีมีหน้าที่ไปหาฟืนในป่าเพื่อนำมาใช้หุงต้มอาหาร
5: แหมหนูเฟื่องขาหน้าตาดูจริงจังมากเลยนะคะ
0: อยู่มาวันหนึ่งนายหมูบ่นกับเพื่อนๆว่าฉันเบื่อหน้าที่ต้องคอยหุงหาอาหารเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เริ่มเบื่อหน้าที่ของเราเหมือนกันลิงกับหมีตอบดังนั้นพวกเขาทั้งสามจึงตกลงแลกงานกันทำโดยนายหมูจะไปตัดฟืนนายหมูก็พูดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนายหมูนึกดีใจ
6: ไม่ทันไรนายหมูก็พลาดพลั้งถูกขวานฟันที่มือเป็นแผลใหญ
5: ่คุณแม่อ่านไม่สนุกใช่ไหมอ่านซะเลย
1: ง่าย
3: ๆจริงครั้งแรกเราอ่านให้ฟังครั้งที่สองให้เขาอ่านหรืออ่านด้วยกันก็ได้ครั้งที่สามก็เนี่ยคือให้เขาอ่านโดยไม่ต้องช่วยเขาอ่ะอันนี้คือการประเมินเหมือนกัน
5: วัยที่ยังอ่านไม่ออกก็อาจจะเล่าจากความเข้าใจของลูกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
1: แล้วแบบรูปภาพ
3: ดูจากภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านตัวหนังสือก็ได้
1: แต่อย่างนี้ก็ดีนะคะมันเหมือนกับ

0: ฝึกแล้วก็อบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ฝึกเด็กไว้ตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักการอ่านนะเน
1: า
0: ะ
1: เลยนายหมีร้องโวยวายว่า
2: แม่หรือพ่อเล่าเนี่ยต้องมีชีวิตชีวาเนี่ยต้องใส่อารมณ์ไปในตัวละครของตรงนี้ด้วย
0: จะได้ติดตาม
2: จะได้เด็กได้สนใจได้ติดตาม

0: าที่กวาดบ้านแล้วก็ทำอาหาร
1: โอ้แล้วนายลิงอะคะ
0: นายลิงขึ้นไปปีนต้นไม้หาผลไม้แม่ใส่ในบ้านค่ะ
1: ค่ะแล้วนายหมีอะลูกนายหมีทำหน้าที่
0: นายหมีไปตัดฟืนเอามาหุงต้มอาหารค่ะ
1: แล้วพอ3คนเขาแลกกันทำเขาทำได้ไหมลูกทำไม่ได้ฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตกลงนิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรคะ
0: ไม่มีใครที่เก่งและชำนาญไปทุกเรื่อง
2: เดี๋ยวก่อนตกลงเข้าใจหรือว่าอ่านจากหนังสือคะหนูเฟื่อง
1: โอเคถูกต้องค่ะ
2: การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อสิ่งที่เด็กรู้นั้นถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกับสิ่งที่เด็กเรียนคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเรียนทดสอบและประเมินเพื่อให้ทุกๆการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

0: น้องเก่งจังเลยนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ที่เราได้ชมใน VTR ค่ะหลังจากเล่ากันจนจบเรื่องแล้วคุณแม่มีการเหมือนถามน้องตัวนี้ทำหน้าที่อะไรสอบถามแบบนี้ถือว่าเป็นการประเมินไหมคะ
1: ครับแน่นอนเป็นเรื่องเป็นการประเมินน
0: ะ
1: ประเมินทันทีใช่ไหมต้องถามว่าเขาเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดหรือเปล่าเข้าใจตัวละครแต่ละตัวละตัวหรือเปล่านะฮะก็ต้องถามว่าเขาชอบตัวไหนไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ก็ถามต่อยอดไปจากเรื่องที่ได้เล่าไปแล้วก็บางทีอาจจะบอกจะสอนอะไรกันเพิ่มเติมก็ได้อีกด้วยนะทีนี้อย่างคุณแม่เอง
2: ค่ะ
0: เวลาที่เล่านิทานใช้นิทานกับลูกแบบนี้ค่ะมีการสอนหรือว่าประเมินกับลูกยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็ถ้าเล่านิทานอย่างนี้ก็จะถามลูกว่าลูกอยากเป็นตัวอะไรแล้วก็จะถามว่าเพราะอะไรถึงอยากเป็นกระต่ายสมมติว่านิทานกับกระต่ายก็จะถามว่าทำไมลูกถึงอยากเป็นกระต่ายลูกก็จะบอกว่าวัยวิ่งเร็วแล้วทำไมถึงลูกอยากเป็นเต่าลูกก็บอกไม่เอาช้าเดี๋ยวทำอะไรแล้วเหมือนเต่าก็จะได้รู้ว่าลูกก็มีพัฒนาการว่าสมองคิดได้ว่าอยากเป็นอะไรที่มันเร็วกว่าแต่เราก็จะต้องให้เหตุผลนะว่าทำไมเขาก็ต้องมีคำถามกับว่าเพราะทำไมแล้วกระต่ายไวแล้วทำไมเต่าไปถึง
0: ค่ะทำไมเต่าถึงชนะ
2: ใช่เราก็จะต้องให้เหตุผลเพราะว่าความพยายามของคนเป็นอย่างไรคนที่เร็วบางทีทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะให้เหตุผลเรื่องนี้กับลูกอะค่ะ
0: เหมือนได้สอนเรื่องอื่นๆไปด้วยนอกจากสิ่งที่เรียนรู้ข้างในจริยธรรมคุณธรรมก็เพิ่มเติมไปได้การพูดคุยนะคะ
1: ก็ที่คุณแม่ทำก็ถูกแล้วว่าต้องให้เหตุผลทุกเรื่องอ่
2: ะ
1: จริงต้องถามเขาก่อนเนี่ยทำไมกระต่ายเร็วทำไมถึงช้าใช่ไหมถึงแพ้อะไรต้องถามเขาก่อนว่าเขามีความคิดยังไงตรงเนี้ยก็นี่คือการประเมินแล้ว
0: โอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการประเมินนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการสังเกตสิ่งต่างๆที่ลูกได้เรียนรู้นะคะความเข้าใจต่างๆก็ถือว่าสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมารู้จักกับเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์กับลูกมากที่สุดด้วยค่ะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้พักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้นั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะครั้งนี้จะมาทำความเข้าใจถึงขั้นตอนค่ะแล้วก็วิธีการทำที่เกิดประโยชน์กับเด็กกับลูกของเราอย่างเต็มที่ด้วยนะคะคุณหมอคะเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงขั้นตอนต่างๆที่เราจะทำนั้นก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสำคัญมากๆ
0: ค่ะถ้าทำได้ถูกขั้นตอน
1: ทำถูกได้ย้อนเขาก็ได้อาหารใจได้พลังปัญญาพลังจิตเพิ่มขึ้นทุกวัน
0: ดีจังเลย
1: จากงานที่เขาทำสำเร็จไม่ว่าเรื่องอ่านเรื่องเล่านิทานเรื่องฟังนิทาน
0: ทีนี้ก่อนที่คุณหมอจะบอกขั้นตอนหลักการต่างๆนะคะเดี๋ยวขอให้คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ได้มีการประเมินหลังจากที่ลูกได้เรียนรู้ไปแล้วแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาด้วย
2: มีค่ะคือวันหนึ่งพาลูกไปตลาดแต่ลูกก็สงสัยว่าถั่วงอกใช่ไหมคะที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือใช้อะไรปลูกเพราะปกติเขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเมล็ดแต่เขาจะบอกว่าถั่วงอกนี่ใช้อะไรปลูกก็เลยอธิบายให้เขาฟังนะคะว่าถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็พาเขาไปซื้อถั่วเขียวเขาจะบอกว่าถั่วเขียวนี่ปลูกได้จริงเหรอ
0: ค่ะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนถั่วงอก
2: ใช่แล้วกี่วันเหรอวิธีปลูกยังไงก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทำด้วยตัวเองแล้วลูกจะต้องจดบัน

0: ซื้อแล้วเขาก็จะดีใจมากพอถั่วเริ่มขึ้นมาพอถั่วเริ่มขึ้นมาเขาก็บอกไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะเป็นถั่วงอกสามารถกินได้ไหมเขาก็จะถามเราเราก็จะบอกว่ากินได้ลองดูสิแล้วก็จะเอาไปบอกเพื่อนด้วยแล้วจะไปเล่าให้คุณครูฟังแล้วเขาก็จดบันทึกไว้อันนี้ใช้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: กะทิที่เล่ามานี่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าสมองเนี่ยต้องการอาหารใจอาหารใจหรือพลังจิตกับพลังปัญญาที่แท้จริงเนี่ยได้มาจากการทำงานอะไรก็ได้ที่สำเร็จด้วยตัวเองให้ปลูกถั่วปลูกเม็ดข้าวมันงอกขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนต่อไปเขาจะทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆด้วย
2: เหมือนเป็นการต่อยอดความรู้ใหม่ๆจากความรู้เดิมที่เขามีอยู่ต่อยอดด้วยอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสงสัยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ลองทำเวลาที่เด็กๆเกิดความภูมิใจหรือเวลาที่ลูกทำอะไรสำเร็จหรือตอบคำถามการประเมินได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมมีผลดียังไงกับเด็กๆบ้างคะ
1: คือก็ต้องบอกว่าที่สิ่งที่หนูทำเนี่ยถูกต้องแล้วคือต้องมีไอ้คีย์เวิร์ดพวกนี้ด้วยอันที่สองจะชื่นชมเขาว่าหนูเก่งแต่พอดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีเจ้าเลย
2: ชมอย่างถูกต้องด้วย
1: ถูกต้องด้วยถ้าไม่ได้ทำไม่สำเร็จแล้วไปชมอย่างนี้ก็ไม่ถูก
0: ภาพไม่ออกใช่ไหมคะคุณหมอว่าชมเรื่องอะไร
1: ชมเรื่องอะไรทำไมถึงคุณพ่อคุณแม่ชมเรา
2: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญคือเขาทำสำเร็จได้น
2: ะ
1: ทุกจ็อบทุกงานที่เขาทำสำเร็จได้ไม่ว่าเป็นการอ่านการเขียนการทำกิจกรรมเนี่ย
2: ค
1: ือการสร้างกำลังใจสร้างพลังจิตให้ตัวเองทำให้เขาค้นพบตัวเองเนี่ยเขามีความถนัดความชอบตรงไหนแล้วอย่างสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเองปลูกถั่วงอกอะไรพวกนี
2: ้
1: ปลูกข้าวอะไรพวกนี้ตรงนั้นภาษาด้วยคณิตด้วยวิทย์ด้วย
2: ค
1: ือเรียนรู้โดยแต่ละอย่างในเวลาเดียวกันเรียนโดยไม่ต้องตั้งใจเรียนนะสักวันเนี่ยเขาจะเอาความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปต่อยอดระดับประถมมัธยมได้สบายมาก
2: ๆแหมฟังดูแล้วเหมือนอาหารกายสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตและพัฒนาการรอบด้านแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคืออาหารใจหรือว่าคำชมที่คุณหมอได้บอกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่มีความภูมิใจแล้วก็รวมไปถึงพร้อมที่จะเหมือนอยากรู้มากขึ้นเรียนรู้ต่อยอดได้มากขึ้น
0: บางทีลูกอ่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไปแล้วก็ไปอยากทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะไม่สมองเขาไม่ไปไหนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไงคะ
1: คิดว่าเขายังไม่ค้นพบตัวเองยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบตรงไหนจริงจังเขาทำก็ทำได้แต่ว่าที่จริงจังแล้วนี่เขาจะต่อยอดไปเองนะเขาจะไปได้ด้วยแรงพลังจิตพลังใจของเขาเองในภาษาวัยรุ่นประถมมัธยมเราใช้คำว่า deep interest แล้วก็ deep learning หมายว่าตรงนี้
2: สนใจมากๆ
1: ใช่สนใจมากมาก
2: ค่ะ
1: บางทีทำเองกลางวันกลางคืนไม่ลืมลืมง่วงนอนลืมเหนื่อยอะไรแบบน
2: ี
1: ้คือในเด็กแต่ละคนเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนี
0: ้แต่บางทีอ่ะเคยเห็นกับลูกตัวเองนะคะคุณหมอนะคะมาสนใจอยู่เราคิดว่าลูกคงจะโอเคแน่นอนเรียนกองเรียนตีกองไปได้อยู่ประมาณสัก6เดือน7เดือนไม่เอาแล้ว
2: เปลี่ยนใจเลย
0: เปลี่ยนใจแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเสียตังค์ไปก็เยอะเฮ้ยทำไมลูกไม่เอา6 7เดือนเราคิดว่าคงจะได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กอยากไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็คืออยู่ที่ครูหรือเปล่า
1: ส่วนอยู่ที่ครู
0: อ๋อค่ะ
1: ส่วนหลักใหญ่ๆนี่อยู่ที่ตัวเด็กเอง
2: ค่ะ
1: ก็คิดว่าเขายังไม่ยังค้นไม่พบตัวเองว่าเขาชอบชอบในวิชาอะไรเรื่องอะไร
2: ค่ะ
1: มันก็อยู่ในพละศิลปะดนตรีอะไรพวกนี้วนอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นรากฐานรากของสมองที
2: ่
1: ของทุกวิชานะที่จะสร้างเด็กให้มีประสิทธิภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
2: ก็คือเริ่มมาจากการค้นพบสิ่งที่เด็กชอบเองก่อนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้ลูกได้ศึกษาหลากหลายอย่างเต็มที่จนเขาพบว่าจริงๆแล้วเขาสนใจอะไรอย่างเต็มที่ลึกซึ้งกันแน่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะมีขั้นตอนหรือว่าหลักการสำหรับคุณครูในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: คือครูที่เป็นครูทางด้านศิลปะดนตรีมืออาชีพเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนที่สำคัญและมีกิฟต์มีความถนัดในการที่จะสอนเด็กนะก็จะเริ่มจากง่ายๆไปหายากขั้นตอนสำคัญก่อนตรงนี้สำคัญมากๆทีเดียวถ้าสมมติว่าเราไปสอนลูกเองให้ตีปิงปองให้ตีเทนนิสมันก็ได้แค่อย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไกลเท่าไหร่เพราะนั้น ครูเป็นมืออาชีพและที่มีที่รักเด็กสนใจเด็กเนี่ยเป็นเรื่องขั้นต้นสำคัญมากๆทีเดียวที่จะทำให้เด็กเนี่ยสนใจเรื่องนั้นจริงจังแล้วต่อยอดไปได้ถึงระดับแชมป์หรือรองแชมป
2: ์ค่ะนะฮะคือนอกจากการที่สังเกตรู้แล้วว่าเด็กสนใจอะไรการที่มีหัวใจความเป็นครูในการที่จะถ่ายทอดอันนี้ก็สำคัญมากๆด้วยนะคะให้จากง่ายไปหายากอย่างที่คุณหมอบอกและในการเรียนรู้ขั้นต่อไปการต่อยอดต่อไปของเด็กๆคุณครูจะต้องดูเรื่องของพื้นฐานหรือการเรียนรู้ของเด็กได้ยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครูที่ดีเขาจะรู้ว่าเด็กตรงนี้อยู่ขั้นไปไหนตรงนี้แล้วจะต่อยอดอีกขั้นจะทำไงเขาจะรู้แต่ถ้าครูที่ไม่เก่งก็บอกให้เรียนไปก็ไม่มีความเข้าใจตรงนี
2: ้
1: แต่ครูที่เก่งจะบอกจะต่อยอดพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้
2: ค่ะหมายความว่าสมมุติถ้าขั้นพื้นฐานถ้าเด็กเรียนรู้แล้วคุณครูประเมินแล้วว่าโอเคความรู้เขาเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ก็พร้อมที่จะต่อยอดไปแต่ถ้าหากว่าไปขั้นต่อไปแล้วเอ๊ะเหมือนเด็กยังสับสนในเรื่องที่ได้เคยเรียนรู้มาก็กลับลงมาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานแน่นต่อยอดก็ไปได้กว้างไกลด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
1: ก็เหมือนกับสร้างเจดีย์ถ้าสมมติว่าเจดีย์ฐานมั่นคงจริงก็ต่อยอดไปได้สูงมากๆครับถ้าล่างฐานล่างไม่มั่นคงก็สักพักมันก็ล้มก็พับลงมา
2: เรียนรู้ขั้นต้นยังไม่เข้าใจเลยไปก้าวกระโดดไปขั้นที่สูงกว่าก็อาจจะทำให้เรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ล้มเลิกการขันได้ง่ายๆแทนที่จะได้ต่อยอดจากสิ่งที่เขาสนใจได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมออย่างนี้ฟังดูแล้วเรื่องของการประเมินสภาพตามจริงนั้นสำคัญมากๆเลยในทุกการเรียนรู้อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงเรื่องของการประเมินสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในทุกๆครั้งให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยค่ะ
1: คือการประเมินนี่เป็นหัวใจของการเรียนรู้ที่แบบ BBL
2: ค่ะ
1: นะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทิ้งไม่ได้นะไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษาเรื่องคณิตเรื่องวิทย์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามแล้วประเมินเนี่ยเราประเมินทันทีนะฮะให้เด็กลองได้ระบายออกมาหรือพูดออกมาว่าเข้าใจยังไงนะฮะถ้าถูกต้องแสดงว่าเขาเข้าใจตรงนี้แล้วน
2: ะ
1: ถ้าจะต่อยอดก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้หนูจะไปคิดต่อไปสานต่อไปทำต่อเนี่ยหนูจะทำไงแทนที่จะอธิบายเขาเนี่ยให้เขาลองกระตุ้นให้เขาคิดตรงนี้มาก่อนกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นนักที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะฮะที่สังเกตที่มากๆคือพ่อแม่ครูผู้ปกครองไม่เข้าใจเรื่องการประเมินในหลักของการเรียนรู้
3: อย่างนี้ก็ผู้ปกครองก็มีส่วนที่ทำให้เด็กต่อยอดได้หรือไม่ต่อยอดได้มากที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แน่นอนแล้วเพราะเด็กนี่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครองมากกว่าใกล้ชิดครูนะฮะก็ต้องสนใจเด็กด้วยนะประเมินเข้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดอ่
3: ะ
1: นะฮะ
3: เราก็ต้องฝึกสังเกตรูปด้วยสิครั้งนั้น
1: ก็หัดสังเกตไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแววตาสีหน้าท่าทางน้ำเสียงว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในการอ่านหรือกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย
3: แล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยนี่ยกตัวอย่างพ่อแม่ทั่วไปที่เป็นที่ว่าลูกสนใจอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเภทอย่างเงี้ยแหละ
2: ไม่ตอบสนองทันทีในเรื่องที่เด็กสนใจในขนาดนั้นนะคะ
3: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงล่ะคะ
1: ต้องแก้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมั้งต้องมาฟังรายการนี้บ้าง
3: โอเคค่ะ
2: ก็ควรจะรีบตอบสนองทันทีที่เด็กสนใจทุกครั้งเลยไหมคะคุณหมอค่ะ
1: เพราะการที่เขาไปขึ้นไปถึงแชมป์เนี่ยนะว่าเขาต้องหนึ่งก็ต้องคดเพราะตัวเองว่าเขาชอบอะไร

0: นุ่นห่วยเหรอคะ
1: นี่ทองรามา
0: ทำไมต้องนุ่นด้วยอะคะ
1: ก็ป้าส่งคำถามเรื่องสุขภาพไปไงแล้วนุ่นให้เขาตอบคำถามป้า
2: หลับเลยเฮ้ย
3: ไปแล้วหลับซะแล้ว
0: หลับเลยอ่ะ
3: เออเอาไงดีหลับเลยมั้ยล่ะเอามั้ย
0: โอ้โหกลอนด้วยอ่ะ
3: คนชอบกลอน
0: เออ
3: เ
2: ห็นมั้ยพี่ปากกลัวผีเดี๋ยวก็จะวิ่งนี่พอวิ่งแล้วก็ไม่ออกกําลังกายอ่ะคุณ
0: พร้อมไหมนะ
3: พร้อมแล้วไม่ต้องจ้าไม่ต้องจ้าพี่หอนเหมือนกว่าพี่หอนเหมือนกว่าดูว้าวว้าวว้าวว้าวพี่ผมตรงนะเว้ยนักวิ่งโอลิมปิกนะยังวิ่งไม่เร็วเท่านี้เลยพี่แกนี่โอ้โหซอยขายิบยิบยิบโอ้โหนี่หมาสี่ขายังวิ่งไม่ทันเลยเนี่ยไม่ทันไม่ทันกันเลยเหมือนก่อนนะ
2: คุณเป็นอะไรครับ
0: ไปได
2: ้ผมช่วยไหมครับ
0: ไปแล้วนะมันจริงจริงมันมี
2: เอ้าแหมขนาดเป็นผียังสวยเลย
4: อุ้ยผม
2: นี่คุณเฟรมนะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจะมาช่วยแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเบื้องต้นนะแบบง่ายๆเลยนะให้พี่เลย
5: กางขาเท่ากับช่วงหัวไหล่ก่อนมาพร้อมแล้วนะครับจากนั้นค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังเนาะทิ้งสะโพกลงมาอย่างนี้ลงไปด้านหายใจออกซีลงดันขึ้นหายใจออกนะครับ5ลงครับอึ๊บดันขึ้นหายใจออก6ลงมาหายใจเข้าร
6: ู้สึกตึงตรงนี้
5: ตึงตรงล่างแต่ว่าถ้าพวกนี้ก็ยังมีข้อควรระวังคือถ้าใครเจ็บข้อเท้าเนาะหรือข้อเท้าหลวมข้อเท้าไม่ดีอย่างเงี้ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนหรือว่าอาจจะมีอะไรจับก็ได้นะ
6: ก็ต้องดูแลตัวเอง
4: ใช่ครับเมื่อกี้มันแอบได้ไปสัมผัสของนิ้วเท้านะ
5: ครับ
4: เมื่อกี้เท่ากับ
5: เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเข้ายิมก็ได้เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับถ้าพวกนี้ช่วยได้เหมือนกัน
4: ดีทั้งเซฟทั้งประหยัด
5: ใช่ครับประหยัดด้วย
6: ทำไมดูน้องเฟรมแบบพูดไปอะไรงี้ไปนะคะเริ่มเหนื่อยไหม
5: เริ่มเหนื่อยแล้วครับใช่เพราะท่านนี้ใช้แรงเยอะ
6: แล้วพวกพี่จะเหลือเหรอ
5: โอ้โหเหนื่อยทุกคนนะครับตรงนี
4: ้แต่วันนี้ใครมาสูงแล้วก็
0: แข็งแรงได้เลยนะคะ
6: ดีมากเลยอ่ะนี่ไม่ต้องออกไปยิมด้วยนะเหมาะมากๆสำหรับคนขี้เกียจอย่างฉัน
0: จริงค่ะ
6: ขอบคุณนะคะ
3: อะไร
6: ประตูอยู่นู้น
3: รู้จ้ารู้เป็นห่วงไง
7: ห้องแม่ผมเลยนะน่ะ
3: รู้กลัวจะไม่ผมไง
0: เนี่ยนะคะ
3: ลุงแชมป์เฮ้ยแม่นี่ลุงแชมป์แกสลบไปแล้วเนี่ย

นิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ นะครับ

0: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
1: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
2: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทางมองฉันมองฉันมองขวาซ้ายขวาฟังสิฟังสิฟังมีรถมาหรือเปล่าร
3: ายการพ่อแม่สู้สู
4: ้เอาละค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันบ่อยคะปัญหาโลกแตกของทุกบ้าน
5: มันคืออะไร
4: มันคือเรื่องของลูกเอาแต่ใจ
5: โอ้ยสู้จริงๆด้วยครับ
4: เอาละค่ะตอนนี้เราได้รู้จักทั้ง5ครอบครัวไปแล้ว
5: ครับ
4: เรามารู้จักเด็กๆจากทั้ง5ครอบครัวกันดีกว่า
6: น้องกายครับ
7: ที่บ้านน้องกายอยู่กับใครบ้างคะ
6: อยู่กับปู่กับย่ากับพ่อกับแม่
7: แล้วคุณพ่อใจดีไหม

0: ครับงอนแฮมเบอร์เกอร์งอนนี่งอนตัวบวมเลยนะคะแม่งอนตัวบวมเลย
1: ไปท่องก่อนเพราะต้องสับวันละ5คำ
2: บอกให้หยุดเล่นไปท่องสับ
3: ทำไมล่ะ
4: ไม่ครับคุณพ่อปุ๊ไม่รู้เห็นไหม
0: กระดาษกำลังกดไลค์อยู
4: ่ถูกไหมครับกระดาษเราเป็นผู้ใหญ่ยังยากเลยอ่ะแล้วเด็ก 3-5 ปีเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะง่ายสักที
2: เมื่อถึงเวลาล่ะ
5: ก้าวนะนี่ไม่ก้าวนะโอเคสิบห้าทีโอเคนะหนึ่งเลขแปดเข็มยาวเลขเก้านะโอเคนะจะต้องไปท่องนะโอเค
6: เด็กนะคะเลขเจ็ดปุ๊บแอนคิวต้องเก็บของแล้วก็เอาคณิตศาสตร์มาทำต่อนะ
7: ได
6: ้โอเคไหม
7: ไม่ครับ
8: โอเคไหมแอนฟิล
2: ครับเก้อครับ
9: เดี๋ยวพอเข็มยาวถึงเลขสามปุ๊บคุณแม่จะให้เด็กคัดภาษาไทยนะครับได้ไหมครับ
10: ได้ค่ะ
2: เมื่อเวลาผ่านไปน้องแฮมเบอร์เกอร์ก็ยอมทำกันบ้านครับ
11: โอ้โหไม่มีปัญหา
4: ครับ
11: ไม่มีข้อตกลงกันมาก่อนน
4: ี่
11: คือยังไงคะคุณหมอเกย์คะ
4: ต้องบอกว่าพอมีข้อตกลงปุ๊บก็เป็นเรื่องง่ายๆขึ้น
12: ผมว่าบางทีนิสัยเขาอาจจะแบบ
11: ยังสนุกอยู่อย่างนี้ไหมคะ
12: ใช่ยังสนุกอยู่แล้วไปเบรกเขาเนี่ยบางทีอารมณ์เขาอาจจะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นนิสัยต่อไปครับ
4: ใช่ครับ
12: แทนที่ว่าเราให้เวลาเขา5ที10นาทีแล้วมาอย่างเงี้ยเด็กก็จะยอม
4: ใช่ครับเพราะจริงต้องบอกว่าลูกๆเราเนี่ยไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บป
0: ิ
4: ดปุ๊บดับปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
11: กับผู้ชมรายการพ่อแม
0: ่สู้สู
11: ้ในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
13: ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้องประทับใจมากๆให้ฟังหน่อยค่ะ
14: พาฟองโฟมไปมีร้านค้าแถวๆบ้านเสร็จแล้วพอเราออกจากร้านโชห่วยเนี่ยค่ะร้านค้านั่นนะคะออกมาเจอไอติมเขาก็มีอาการที่แบบว่าเป็นหวัดเราก็เลยบอกว่ากินไอติมไม่ได้นะซึ่งเขาก็ไม่ยอมเขาก็ร้องไห
15: ้
14: เป็นหวัดลูกกินไม่
15: ได
14: ้น้องไปร้องทำไม
16: จริงๆเราเข้าร้านค้าเนี่ยเราลิมิตให้เขาแค่ 1-2 ชิ้นถ้าเขาหยิบชิ้นที่3ที่4เนี่ยเราต้องให้เขาคิดแล้วล่ะว่าถ้าเขาจะเอาชิ้นที่3นะชิ้นที่1เขาก็จะต้องเอาเก็บเข้าเชลเหมือนเดิมต้องวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับแต่เราจำกัดไม่ใช่ให้เขาทั้งหมดถ้าให้เขาทั้งหมดเขาก็จะเป็น
17: คือณตอนนี้อาจจะซื้อไม่ได้ราคาแพงเกินไปให้เหตุผลไปแล้วถ้าเขายังนิ่งแสดงว่าเขาไม่ฟังเรา
0: ครับยืนกดดันเราอยู่ต
17: ่อใช่ค่ะเขายืนกดดันแม่ก็จะเริ่มมองอย่างสมมติว่ามองไปเห็นเสื้อ
0: เ
17: อแอนฟิลช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่าเสื้อตัวไหนออกมาอันนี้มันเป็นลิเวอร์พูลนะแม่เขาก็จะเริ่มคุยกับเราเราก็จะพาเดินออกมาจากตรงนั้นตรงที่เขาอยากได้ประมาณนี้ก็สำหรับ
18: เฟิร์สแรกๆค่ะเขาก็จะเป็นเด็กขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเล่นกับใครแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเล่นกับเขาอะค่ะสักพักนึงเขาก็จะเริ่มซนแล้วก็อาจจะมีความเอาแต่ใจบ้างเป็นบางครั้ง
19: อันตรายยุ่งอันตรายอันนี้ไหม
18: เขาก็ยิ่งแรงขึ้นเขาไม่ยอมหยุดเขาก็จะยิ่งร้องแรงขึ้นนะคะก็เลยลองใหม่ก็ลองแบบเวลาเขาเอาแต่ใจร้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยให้เขานิ่งด้วยตัวของเขาเองก็คือทิ้งระยะเวลาอย่างเงี้ยอย่างงั้นแม่ไปละหนู
11: ใจเย็นๆใจเย็นนะอ่ะเงี้ยเฟิร์สครับใจเย็นๆอย่
18: าง
11: น
18: ี้มาเล่นตรงภาคกิจกรรมมาภาคกิจกรรมมาน
11: ั่งมันภาคกิจกรรมกัน
18: อ่ะมาเล่นกับแม่ภาคกิจกรรม
11: อ
18: ่
11: ะใจเย็นก่อนนะ
18: อ่ะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไร

0: ชวนน้องเฟิร์สนะคะ
1: ค
0: หมอเก๋คะพยายามทำหลายวิธีแล้วนะคะทั้งกอดใจแข็งแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนี้คุณหมอมองยังไงคะอย่างเรื่องของการกอดก่อนเลยละกัน
2: เรื่องของการกอดเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้เวลาที่เรากอดรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งนึงที่เราทำเราเห็นในจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณพ่อแม่ก็คือว่าเวลาที่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่ต้องหยุดลูกทันทีก็คือว่าลูกตีพ่อตีแม่ลูกทำร้ายคนอื่น
3: ตีใช่ใช่
2: นะเราไม่ให้ทำเนาะตีพ่อตีแม่
4: เหมือนจะหายครับ
1: เ
4: หมือนจะดีขึ้นพอถึงเวลาโอเคเราก็ใจอ่อนละเดินออกไป
2: ครับ
4: พูดคุยก็คือเขาคำที่ได้ก็คือเขาเถียงเรากลับว่าทำไมแล้วมันผิดยังไงซึ่งเราอธิบายไปแล้วเขาก็ไม่เข้าใจ
2: เวลาที่เราทำเสร็จเราจะรู้สึกว่าเรากำลังทำขัดใจลูกแล้วลูกเหมือนกับเด็กๆครับไม่รักพ่อละเกลียดพ่อละไม่ชอบพ่อละพ่อแม่จะเจ็บปวดใจมากเลยเวลาที่ลูกพูดคำนี
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจ็บปวดใจปุ๊บเราจะ
0: แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกยุทธวิธีหนึ่งมาเป็นเซตเลย
1: มาเป็นเซตเป็นแพ็กเกจครับ
0: ใช่แล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนี่คือเหมาะกับเด็กต่ำกว่า2ขวบ
2: ก็เด็กเล็กๆที่ยังไม่มีโอกาสจะเจอกับผู้คนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์พวกนี
1: ้
2: สิ่งที่ดีที่สุดต้องบอกว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีที่สุดหน้าก็อยู่บนหน้าเราเนาะเราทำได้เองอ่ะใช่ไหมครับแล้วเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะออกมาความเครียดก็จะลดลง
0: เดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญแค่ IQ เท่านั้น EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตของเด็กด้วย
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนะคะอารมณ์หนูอารมณ์ไหนคราวนี้เรามาดูยุทธวิธีต่อไปบ้างเป็นยุทธวิธีการคุยค่ะ
1: 3ใจแข็งฮะรอจนลูกหยุดร้องนี่สำคัญมากครับข้อนี้นี่ปล่อยเลยปล่อยให้ลูกร้องร้องอย่างโดดเดี่ยว
5: ครับผม
6: ไม่ใช่ไหมกอดเก่งมากหนูเก่งมากลูกหนู
1: ดูจาก5ข้อนี่แล้วครับคุณหมอเก๋ฮะ
2: ครับผม
1: ข้อ3น่าจะสำคัญที่สุดเลย
2: ใช่คร
1: ับสำหรับพ่อกับแม่คือตรงใจแข็งนี่แหละฮะ
2: ใช่
1: โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ฮะเคยใจแข็งยังไงกันบ้างสำเร็จไม่สำเร็จยังไงครับโอ้โหเวลาสถานการณ์ตอนนั้นน่ะเราเข้าใจเลยเชิญครับ
7: อย่างของแอนฟิลใช่มั้ยครับ
1: เ
7: ราก็ออกมายืนหน้าห้องมองนาฬิกาใจเราอยากเข้าไปแต่เราไม่ฉันต้องทำได้ฉันต้องชนะฉันต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะหดกับลูกเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยอมสักนิดนึงไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับหมอเก๋ครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนมองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกจะมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจจะกระทบจิตใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงจะเห็นว่าเรากำลังสอน
1: ได้ไม่กังวลว่าโอ้ทำอย่างนี้ลูกจะมีปัญหาที่หลัง
0: ถ
1: ู
0: กต้องนะคะได้รับคำยืนยันอย่างนี้คงจะสบายใจ
1: ครับ
0: ยังคงหนักแน่นในหนทางของตัวเองต่อไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น5ขั้นตอนนะคะในการจัดอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายวันนี้นะคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะอ่านอย่างไรนะคะให้เด็กรู้จักควบคุม
2: วางแผนแล้วก็แก้ปัญหาน
0: ี่แหละค่ะเป็นเรื่องของยุทธวิธีทั้ง3ยุทธวิธีเลยนะคะทั้งเรื่องของการเล่นคุยและอ่านนะคะก็ครบถ้วนกันไปแล้วเลยหวังว่าก็จะได้นำกลับไปใช้กับลูกเวลาที่ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วลูกแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเอง
8: จนภัยในป่าวิเศษ

0: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
1: ตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนเย
2: ้ขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบนับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่หนึ่งคือ41และจำนวนในช่องว่างที่สองคือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง7นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ผลไม้วิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้
2: จาน

ียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ

0: โลกแตกของทุกบ้าน
1: มันคืออะไร
0: มันคือเรื่องของลูกเอาแต่ใจ
1: โอ้ย
0: แต่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองนะคะ
1: ครับ
0: เรามองว่าลูกเราเอาแต่ใจเราลองเปลี่ยนมาคิดว่าเรื่องของการที่ลูกเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ
1: ์ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยค่ะ
2: น้องแองจี้ก็เวลาไปเดินห้างครับ
1: ครับ
2: ก็จะชอบซื้อของที่มันซ้ำๆอ่ะอย่างเช่นกระติกน้ำอย่างเงี้ย
1: มีแล้ว
2: ใช
1: ่เอาอีกอยากได้อีก
2: ใช่ครับ
1: อาการเป็นไงฮะตอนอยากได
2: ้แบบนี้หนูยังไม่มีเลยหนูอยากจะได้แบบนี้อีกแต่จริงแบบนี้ก็เคยซื้อแล้วแต่อาจจะนานก็ยังอยากได้อีก
1: แล้ว
3: จะแตกต่างกันครับแต่รับรองครับเขาสามารถที่จะทำได้อยู่ที่ใจของพ่อแม่พ่อแม่ต้องสู้สู้ครับ
0: นี่เห็นไหมคะสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องสู้
1: สู้สู้จริงๆด้วยครับ
0: เอาละค่ะตอนนี้เราได้รู้จักทั้ง5ครอบครัวไปแล้ว
1: ครับ
0: เรามารู้จักเด็กๆจากทั้ง5ครอบครัวกันดีกว่า
4: น้องกายครับตัวของเล่นก็จะกูดอ่ะเคยเป็นตอนเด็กๆครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
5: สวัสดีค่ะแองจี
1: ้ขอบคุณแองจี้ครับ
6: บ้านคุณพ่อชอบทำอะไรบ้างอ่ะ
5: ผมพ่อชอบดูแต่ดูหนังไม่ช่วยแม่ทำอะไร
6: แม่บ้าน
7: ชุดคุณแม่สวย
0: ดูไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูแล้วมีปัญหาอะไรเลยนะครับ

0: อาบน้ำเลยอยากจะไปเล่นต่อพ่อแม่ก็มาเรียก
1: สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนทำให้เด็กๆเนี่ยควบคุมตัวเองได้ยากขึ้น
2: ค่ะ
1: และถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจตรงนี้นะครับจะเห็นว่านอกจากตัวเด็กเองแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่จะเร้าใจให้เด็กควบคุมตัวเองได้ดีหรือไม่ได้ดีและสุดท้ายยังมีอีกส่วนของพ่อแม่อีกว่าพ่อแม่จะทำกันยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
2: ได
3: ้ไม่ยอมไปครับน้องแฮมเบอร์เกอร์น้องแองจี
4: ้โอเคเริ่มไปท่อง
3: เล่นอยู่ดีๆคุณแม่เข้ามาพี
5: ่เล่นอยู่ได
3: ้ร้องกายร้องไห้ครับ
2: คุณหมอเก๋แล้วค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ลูกๆกำลังเล่นอยู่อยู่ดีๆพ่อแม่ไปขัดจังหวะตัดจบเดี๋ยวนั้นเลย
6: มาบ้านนะ
3: คุณพ่อจะให้ทำกันบ้านหลังจากนี้5นาที
6: 5นาทีนะนี่พ่อมานะ
3: จับมือด้วยให้สัญญา
6: ฟาดเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข7น่ะใช่ป่ะถึงเลข7ว่ะ7
7: เอาทำนี้เอาไปทำตรงนี้นะ
6: ทำตรงไหน
7: ทำตรงนี
6: ้โอเคข้อเดียวนะ
7: โอ้ยวางไว้อย่างนี้แหละ
5: ได
7: ้ต้องขัด
8: เหมือนเดิมเดี๋ยวก็ให้พี่เขาช่วยโอเคเร็วช่วยพี่เขาเก็บเร็วแล้วมาท่องศัพท์
3: น้องแองจี้เลิกเล่นเลยครับ
9: เหรอเก่งมากเลยเหรอ
3: มาดูแอนฟิลด
10: ์ครับสวยๆนะครับนะโอเคครับผม
3: เมื่อถึงเวลาครับ
1: ในคนสุดท้ายเนี่ย
2: แฮมเบอร์เกอร
1: ์น้องแฮมเบอร์เกอร์ก็มีปฏิกิริยานิดนึงนะครับนิดเดียวเองแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าความยากง่ายของลูกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเด็กแต่ละคนบางคนพ่อแม่อาจจะใช้ความพยายามแค่4แค่5ได้ผลละบางคนอาจจะต้องเป็น7 8 9หรือ10แล้วจะเห็นว่าเวลาที่ลูกเรามีความยากมากกว่าลูก
2: มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้อย่าลืมว่าพ่อแม่ต้องสู
3: ้สู้
11: วิธีจัดการก็คือเราจะให้เหตุผลในการที่เราไม่ซื้อให้เพราะอะไร
12: อยากกินไอติมใช่ไหมหนูก็เลยร้องไห้ใช่ไหมแต่หนูไม่สบาย
11: แล้วก็วิธีที่สองก็คือเราจะ
13: ยืนกดดันแม่ก็จะเริ่มมองอย่างสมมติว่ามองไปเห็นเสื้อเอแอนฟิลช่วยแม่ดูหน่อยสิลูกว่าเสื้อตัวนั้นน่ะมันของแมนยูหรือว่าของอะไรเนาะไม่ว่าของแมนยูหรือเปล่าประมาณนี้เขาก็จะไม่ใช่สักหน่อยแล้วเขาก็จะเดินออกมาเขาจะเริ่มเดินออกมา
1: ขึ้น
14: ครับครับ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่พยายามหลายวิธีมากเลยค่ะคุณหมอ
14: ครับ
2: นะคะกับครอบครัวของน้องเฟิร์สค่ะ
15: เฟิร์สเป็นเด็กแต่ถ้าเกิดยังไม่รู้จักเฟิร์สแรก
16: ๆกับคนภายนอกซึ่งถ้าคนภายนอกเขาไม่เข้าใจขึ้นมาเขาจะมองว่าลูกเราเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่า
15: ตอนนี้น้องเฟิร์สเข้าโรงเรียนแล้วค่ะแต่ก็จากการที่ถามคุณครูคุณครูก็บอกว่าน้องเขาก็ไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นพฤติกรรมการเอาแต่ใจเนี่ยมักจะแสดงออกเวลาที่อยู่กับเราสองคนนะคะไปดูหอยทากไหม
14: เฟิร์สครับ
15: เขาร้องไห้เรื่องของการที่ไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบี่ยงพาเขาไปดูอย่างอื่นเขาก็สักพักเขาก็จะลืมนั่งเล่นตรงนี้มาม
14: า
15: เล่นตรงภาคกิจกรรมมาภาคกิจกรรมมาน
14: ั่งมันภาคกิจกรรมกัน
15: อ่ะมาเล่นกับแม่ภาคกิจกรรม
14: อ
15: ่
14: ะใจเย็นก่อนนะ
15: อ่ะนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไร
1: กลัวมากเลยโอ๊ยลูกจะตายแล้วใจไม่ออกไม่ออกถ้าหากว่าเรากอดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เรารอจนกระทั่งลูกสงบลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยลูกออกมาแล้วบอกให้ลูกรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งหนึ่งที่เราทำเราเห็นในจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับอันนึงที่อยากจะแนะนำคุณพ่อแม่ก็คือว่าเวลาที่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้พ่อแม่ต้องมีความหนักแน่นนะครับอันที่สองพ่อแม่ต้องสม่ำเสมออันที่สามพ่อแม่ต้องอดทนนะเวลาลูกร้องนะช่วงแรกๆที่เราปรับพฤติกรรมลูกเขาจะร้องดังมากอ่ะดังมากจนกระทั่งพ่อแม่กลัวแม่ใจร้ายหรือเปล่าเนี่ยแม่จะทบทวนตัวเอง

0: งสารลูกจังเลย
1: คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเคยทำไหมคะทำ
2: เ
1: อา
2: ครับ
1: แยกลูกออกไป
2: แยกลูกออกไป
3: ก็เคย
0: เราต้องดูที่ลูกเราเป็นหลัก
1: โอ้โหนะคะนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการรับมือก
2: ับ
1: เรื่องของการฝึกให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกยุทธวิธีหนึ่งมาเป็นเซตเลย
2: มาเป็นเซตเป็นแพ็กเกจครับ
1: ใช่แล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ
0: องค์ก่อนแบบก่อน3ขวบนะครับก็เล็กๆที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็อาจจะช่วยในเด็กๆที่แบบว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเราไม่รู้จะใช้อะไรมาเล่นกับลูกดีก็อาจจะลดลง
1: เดี๋ยวนี้เขาถึงบอกว่าจริงๆไม่ได้สำคัญแค่ IQ เท่านั้น EQ ก็เป็นเรื่องสำคัญ
2: แล้วก็ส่งผลถึงอนาคตของเด็กด้วย
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนะคะอารมณ์หนูอารมณ์ไหนคราวนี้เรามาดูยุทธวิธีต่อไปบ้างเป็นยุทธวิธีการคุยค่ะ
2: ข้อ4เข้าไปหาลูกให้ความสนใจชมเชยลูกหยุดร้องด้วยความอ่อนโยนครับ
4: เงียบแล้วใช่ไหมลูกแม่ใช่ไหมมาก่อนเก่งมากหนูเก่งมากลูกหนูหยุดร้องให้
2: ลูกแม่ใจแข็งมาก
4: ใช่ไม่อย่างเดียวค่ะต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเรายอมเราก็จะใจอ่อนเองไงคะเราก็จะยืนว่าไม่แล้วก็มองนาฬิกาครบ5นาทีเขาจะหยุดแล้วเราก็จะเข้าไปโผล่เขาบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมแอนฟิวถ้าแอนฟิวพูดดีๆไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยอมสักนิดนึงไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับหมอเก๋ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนมองดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากว่าลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกจะมีอาการความผิดปกติทางด้านจิตใจจะกระทบกระเทือนจิตใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงจะเห็นว่าเรากำลังสอนให้ลูก
1: ครับ
0: ผมก็จริงๆต้องบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการสอนให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็สอนได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเราก็ไปดูซิว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างอ่ะที่มันสอนให้เด็กๆได้ฟังแล้วได้เรียนรู้แล้วแก้ปัญหาน
1: ี่แหละค่ะเป็นเรื่องของยุทธวิธีทั้ง3ยุทธวิธีเลยนะคะทั้งเรื่องของการเล่นคุยและอ่านนะคะก็ครบถ้วนกันไปแล้วเลยหวังว่าก็จะได้นำกลับไปใช้กับลูกเวลาที่ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจแต่จริงๆแล้วลูกแค่เพียงยังไม่รู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไร

0: เหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วม
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: อะแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมา
1: ไข่ได้ฮะ
2: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
1: ใช่ฮะ
2: เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
1: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข่
2: ตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนนั้นพันธุ์อะไรอะครับ
1: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
2: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
1: ใช
2: ่ทำไมถึงสนุกครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
2: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกไหม
1: ไม่มี
2: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมัน
1: ครับ
2: แล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
1: ใช่ฮะ
2: แล้วมันมีช้างเหรอที่เนี่ย
1: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
2: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
1: ข้างถนนนะ
2: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ย
1: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไรเงี้ยฮะ

0: ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่น
0: อยู่ผมถึงบอกว่าถ้าลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
1: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
0: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือ
1: คุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเลยอยากถามคุณหมอว่าพอ
2: เป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือมีจุดหมายแล้วมั่นซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ใช้เรื่องของ EFนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของซอฟต์สกิลมากกว่าที่จะแล้วมันจะได้ไห
1: ม
2: แล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
1: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
2: ้หมอคิดว่าเราสร้างก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีฟิกซ์

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญ

0: E, G, G, egg. An egg. Eggs.
1: Stop! สถานการณ์ไม่ค่อยดีละครับไม่รู้ใครมาครับจดหมาย
2: จดหมายอะไรเหรอ
1: ที่นี่แน่ๆครับ
0: Yes Yes
3: ไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ

0: Elephant. E L E P H A N T. Elephant. And
1: เฮ้ยก็ช้างเหมือนกันนี่นะ
2: ฉันน่ะไม่ตัวใหญ่อ้วนอย่างนั้นหรอกแล้วหูฉันก็เล็กด้วย
3: ผมว่าผมก็แข็งแรงกว่าหูผมก็เท่ดี
1: ผมว่าค่อยๆ คุยกันไหมครับ
2: ไม่อะฉันไม่อยากยุ่งด้วย
3: ได้ตามนั้นเลย
0: E Y E I and
2: โอ้ขอบคุณนายมากนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกฉันมาคิดๆดูแล้วถึงเธอจะตัวเล็กแล้วก็หูเล็กกว่าแต่เราก็ช้างเหมือนกัน
2: อืมใช่แล้วล่ะ
1: มาครับเพื่อนมาเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กัน
4: Let's play

0: เพื่อนเพื่อนเก่งมากมากเลยนะครับ
1: แล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อน
0: บ๊ายบาย

นั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบส

ยังจัดเตรียมอาหารแช่แข็งน้องอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5

0: แล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
1: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
1: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อน
0: ๆนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วย

0: ราได้หา
1: ข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาว

0: ไม่ได้จ้ะ
1: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
0: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแกจะเอากระตุก
2: ดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วย
0: ว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่า
3: หรือยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
1: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแ
3: ฮะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากัน

0: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
1: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
2: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
1: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
0: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
3: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
2: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายยับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
0: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
2: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
0: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
2: อะไรนะ
3: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
0: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
2: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
3: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั้นแน่เลย
3: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ย
4: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
2: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
4: อะไรนะ
0: เอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม่
4: จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
3: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
2: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
4: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
2: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
4: คราวนี้เห็นหรือยังล่ะว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
0: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
1: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดยี่ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
2: อ๋อพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
0: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
2: จ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
0: ครับ
4: ดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
5: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้วครับเฮ้ย

จะเล่านิทานให้เธอฟัง

0: าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลย
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูอีซี่อยู่ตรงหลังรถ

0: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
1: จริงมากเลย
0: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าวนี่ไฟเช็คเหรอ
3: จริงอ
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวกดดูดิ
0: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
4: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
0: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
4: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหมโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบาดเนี่ย
5: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
6: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
5: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
6: โอ
5: ๊ยแม่ไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
4: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
4: ะ
7: โอเคไหมคะ
4: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
8: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
8: ได้เลยค่ะ
7: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
4: ได้ค่ะ
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
8: เ
7: ย้มาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: ายได้ตลอดเวลาอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแต่ว่าสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: รีบออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าปลามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งในรูปแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซ่นายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แย้กันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอ๊แต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
3: เอ๊ะตัวอะไรเนาะ
4: เขียวหวานเขียวหวาน
5: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
3: ฮะ
5: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไร
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
5: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
3: เออได้สิ
0: โอ้ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
3: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
5: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
0: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
6: แม่แม่
3: จะทำยังไงให้เขาลงมาข้างล่างได้ล่ะ
1: ดูเหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
6: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
6: กลับมาแล้วเหรอจะเปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอเพียงเจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี้อย่างจังๆเพียงแวบเดียวความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
2: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
5: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะ
1: แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ดันเป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองล่ะจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะ
1: อย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาร์ทเลนส์

0: นพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่ต้องอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อย
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่ทำให้มีเหตุผลจุก
4: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นะ
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
6: อ้าร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
6: ว้าวยอดเลยถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
7: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
5: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
7: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
8: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
5: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
8: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิ
9: เย้
8: อายจังเลยอ่ะ
7: เรื่องแค่นี้เห็นจะมีอะไรนะ

0: เลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
1: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอทหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
2: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อ

0: วันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นนึงเลยนะ
3: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
0: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: ย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่าพีทเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านเราอะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
0: ใช่แล้ว
6: พวกเราทุกคนไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบลิสออกมาขอให้บลิสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
7: เขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
1: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ่
8: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้ This
8: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
1: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่นะ

0: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
0: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพระโรงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
2: ปูนปูนปูนปูน
0: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เซฟตี้กิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
4: อ้าวนี่ลูกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน

0: ค่ะไป
1: นี่นะคะชุดนี้เป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
2: คุณสอง
3: ถือก่อนนะถือก่อนนะ
2: อันหนึ่งอันสอง
3: ต่อไปเอาอะไรดี
1: ต่อไปอันนี้หนึ่งจ้า
3: ใส่ลูก
1: สีสวยอยากให้ฉันเทวิสัย
2: สะอาดด้วยแหละ
3: พอแล้ว
2: สะอาดแน่เลยเอา
1: ไปแล้วแบบผ้านุ่ม
2: ฉัน
4: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
4: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
4: ้
1: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ท่านเข้าสู่รายการท่านเกมท่านเด็กไซเบอร์รายการนี้นะครับเพื่อท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินไปนะครับในยุคนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าเราไม่อาจหยุดให้เด็กเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้นะครับแต่เราสามารถปกป้องลูกนะครับจากเกมร้ายหรือว่าเนื้อหาสุ่มเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองและลูกหลานนะครับในยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะเราจะมีทีมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด2ทีมด้วยกันแต่ละทีมนะครับมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับ1คนเพราะฉะนั้นมาเป็นคู่เราเลยเรียกว่าคู่หูไซเบอร์นะครับ

0: แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านของเราเพื่อสะสมเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครสะสมเหรียญได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะและจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคครับและวันนี้นะฮะเราไปแนะนำสองทีมกันได้เลยบอกได้เลยว่าน่ารักนะฮะทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนตูรี่คุณแม่เมย์และน้องเฟย่า
1: เบื่อแล้วซี่โครงหมูขอเป็นคนในใจอยู่ได้ปะ
0: ทีมที่สองนะครับทีม Power Pup พิมพ์คุณแม่ปอและน้องพิมพ์ครับ
2: สวัสดีค่ะแดดแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ
0: ผมบอกเลยนะฮะทีมนี้นะทั้งคุณแม่ปอและก็น้องพิมพ์ละครต้องเข้าแล้วฉะนั้นเรามารู้จักกับแต่ละทีมกันดีกว่านะครับทีมแรกนะครับพิงกี้เซนตูรี่นะครับแม่เมแล้วก็น้องเฟย่าน่ารักมากน้องเฟย่า
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
3: ตื่นเต้นมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: อุ้ยเหรอนี่คือตื่นเต้นหน้าตาตื่นเต้น หน้าตาดูสู้คล่องมากเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: โตขึ้นอยากเป็นนักแสดงค่ะ
0: แล้วคุณแม่เตรียมตัวอะไรให้เขากับการที่เขาอยากเป็นนักแสดง
4: ก็มีพาไปเรียนพวกการแสดงค่ะเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่รู้มาว่าขอโทษอันนี้ขออนุญาตถามนะคุณแม่คุณแม่เมย์คือน้องเฟย่าเป็นเด็กหลอดแก้วใช
4: ่ค่ะเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ
0: คือทำไมถึงอยากมีลูกแล้วเป็นแบบวิธีนี้ครับโทษที
4: คือด้วยเหมือนเราอยากมีลูกเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วอะค่ะแล้วเผอิญว่าตอนนั้นพอดีช่วงนั้นคือสามารถทำได้ก็เลยมันตอบโจทย์ก็เลยตั้งใจที่จะทำค่ะซึ่งเขาก็รู้ค่ะ
0: รู้น้องเฟย่ารู้ไหมว่าเราเป็นเด็กกรอบแก้ว
3: รู้ค่ะ
0: แต่เป็นเด็กกรอบแก้วที่สวยที่สุดในโลก
4: ขอบคุณค่ะ
0: พี่หน่อยบอกเลย นะครับถามคุณแม่รายการของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกในโลกไซเบอร์คือน้องเฟย่านี่เขาติดพวกเกมเขาติดพวกโซเชียลอะไรไหมฮะ
4: ก็มีติดบ้างค่ะแต่ว่าแม่ก็ต้องจำกัดเวลาในการเล่นนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะ
0: พอแม่บอกให้จำกัดเวลาเล่นเรารู้สึกยังไงฮะ
3: บางทีก็แอบงอนค่ะแต่บางทีก็เชื่อแม่ค่ะ
0: อ๋อนี่งอนบ้างเชื่อบ้าง ตามอารมณ์เรานะครับเคยแบบว่าติดแบบเล่นสมมุติเล่นคอมพิวเตอร์หรือเล่นอะไรเกมอะไรพวกนี้แบบนานที่สุดกี่ชั่วโมง
3: เกือบชั่วโมงนึงค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะพอแล้วอะไรอย่างนี้ดีมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการอยู่ในโลกดิจิตอลหรือว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงนะครับอ่ะมาที่ทีมนี้บ้างครับ Power Pup พิมพ์นะฮะคุณแม่ปอกับน้องพิมพ์เป็นลูกครึ่งไหม
5: เป็นครึ่งลูกค่ะ
0: เป็นครึ่งลูกนะครับละครต้องเข้าคุณแม่ตรงๆนะเป็นครึ่งลูกเหมือนแบบมีเชื้อสายจีนนิด
5: ๆก็เป็นคนจีนค่ะมีเชื้ออากงอาม่าเป็นคนจีนแท
0: ้ๆโอ้อากงอาม่าคงไม่ใช่อิตาลีอย่างแน่นอนมาสายนี้แล้วน้องพิมพ์คุณแม่ดุไหม
6: ก็ถ้าดุก็ดุค่ะ
0: เหรอส่วนใหญ่เขาคุณแม่จะดุน้องพิมพ์เรื่องไหนทำผิดอะไร
6: อาจจะเป็นพวกหนูจำที่สอนไม่ได้หรือว่าลืมนู่นลืมนี่เดินชนนู่นชนนี่ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อเหรอแล้วอย่างน้องพิมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
6: อยากเป็นศิลปินนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เด็กเป็นพวกนี้นะตอนสมัยผมยังจำได้เลยกว่าจะเป็นได้หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบสนับสนุนนะเป็นได้แน่นอนคุณแม่ปอฮะแล้วอย่างมีประสบปัญหาไหมฮะกับน้องพิมแบบเขาอยู่ในโลกไซเบอร์หรืออยู่ในโซเชียลแบบติดนะอะไรแบบนี้มีไหม
5: ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเหมือนกันก็คือจำกัดเวลาให้เขาเล่นจนถึงเวลาเขาก็จะวางเองอัตโนมัติเพราะว่าไม่งั้นก็จะโดนดุอีก
0: ใช้ดุ
5: ก็คือเหมือนว่าเคยตกลงเป็นข้อตกลงว่าเราจะมีเวลาลงมาปุ๊บไม่ให้แตะมือถือเลยก็คือต้องทำทานข้าวทำอะไรให้เสร็จก่อนพอถึงเวลาเบรกก็คือให้เขาจับมือถือแล้วเขาก็เล่นอัตโนมัติของเขาเลยพอถึงเวลาเขาก็จะวางหรือว่าโอเคพอแล้วนะเพราะว่าอยากให้เขาทำกิจกรรมอื่นด้วยไม่อยากให้ติดมือถือ
0: แล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ใหญ่หรือหลายๆครอบครัวนะฮะจะมีวิธีรับมือหรือว่าเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยเลิกติดเกมแล้วก็วิดีโอที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมีวิธีแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองครอบครัววันนี้ร่วมใจกันนะฮะแหมจิตใจจะตรงกันหรือเปล่านะครับมาร่วมกันเล่นเกมสะสมเหรียญกันครับเราไปดูกันเลยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรครับ
7: การแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำ

0: โดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือ No หรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: นั่นแหละครับทั้ง2ทีมก็เข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้นะครับรอบที่1นะฮะเราจะมีเหตุการณ์ไซเบอร์สตอรี่นะครับมาจากทั้ง2ครอบครัวนะครับและจำลองเรื่องจริงนะครับจากครอบครัวของทีมงานเราทีมงานเราไปสำรวจเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเอาเรื่องนั้นมาทำกันนะครับและน่าจะเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าหลายๆครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะฮะไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
2: มินิทำอะไรอยู่คะนี่มันเวลาเรียนภาษาอังกฤษของมิสซิสแมรี่ไม่ใช่เหรอคะทำไมหนูยังมานั่งเล่นเกมอยู่คะเนี่ยออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
3: แม่คะหนูกำลังช่วยเพื่อนแมตช์สำคัญอยู่นะคะเนี่ยค่ะหนูกำลังจะปาดบอสได้แล้วนะคะ
2: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมินิจะโดนแม่ปาดนะคะ
3: แม่คะนี่มันใกล้จะจบแล้วหนูขอจบตานี้ก่อนได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะออกจากเกมแล้วเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเทอมนี้หนูไม่ได้ A แม่จะลงโทษหนูโดยการห้ามเล่นเกม1เดือนนะคะ
3: แม่คะ
4: ท่านครับเล่นเกมอะไรอยู่เสียงดังออกนอกห้องเลย
5: เกมยิงคนครับแม่แม่ดูนี่สิผมเลือกปืนได้หลายแบบเลยนะถ้าแม่จะฆ่าให้ตายในระยะไกลแม่ต้องใช้ปืนแต่ถ้าแม่จะซุ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแม่ก็ใช้มีดในแทงได้เลยแม่ดูนี่นะเดี๋ยวมึงจะลอบไปข้างหลังคนนี
4: ้ฐานทัพทำไมเล่นเกมโหดร้ายอย่างนี้ล่ะลูกไปโหลดเกมนี้มาจากไหน
5: ถามไม่ได้โหลดครับมันอยู่ในโทรศัพท์ของพ่อแม่เอาโทรศัพท์ของฐานไปซ่อมฐานก็เลยไปยืมพ่อมาเล่นครับ
4: แต่เกมนี้มันไม่เหมาะสมกับหนูนะลูกเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเถอะ
5: ทำไมล่ะครับแต่เกมนี้มันมากเลยนะแม่สนุกกว่าเกมสะกดคำศัพท์ตั้งเยอะ
4: มันน่ากลัวไงลูกมีคนตายมีเลือด
5: แต่ถามแม่กลัวเลือดนะแม่
4: แต่แม่กลัว
5: แม่ก็ไม่ต้องเล่นสิครับถ้าฐานจะเล่น
4: ฐานแม่ขอเถอะนะแม่ไม่ชอบให้ลูกเล่นเกมยิงคนมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวแล้วก็ออกไปยิงคนจริงๆที่ไม่ใช่ในเกมนะเปลี่ยนไปเล่นเกมสะกดคำเถอะได้ประโยชน์กว่ากันตั้งเยอะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำภารกิจให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายยอมเปลี่ยนจากการเล่นเกมหรือว่าจะไม่มีครอบครัวใดทำได้ เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
1: ดูไซเบอร์สตอรี่จบกันแล้วนะครับเอาละครับคิดกันให้ดีๆนะครับมีทั้ง A และ B นะฮะเรามาดูนะครับคำถามกันก่อนคำถามของไซเบอร์สตอรี่คำถามมีอยู่ว่าครอบครัวใดนะครับทำให้เด็กเปลี่ยนจากเกมได้สำเร็จครอบครัว A ครอบครัว B หรือไม่สำเร็จทั้งคู่คือ No ครับเลือกการ์ดได้เลยนะครับเลือกกันดีๆนะครับมีการ์ด A B หรือ No นะครับเลือกเพื่อคำตอบนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่กับคุณลูกจิตใจจะตรงกันหรือไม่นะหรือว่าไม่ตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3เปิดครับเอาละครับไม่มีใครตรงกันเลยทั้งครอบตัวเดียวกันทีมนี้นะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะคุณแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่าก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณแม่ตอบครอบครัว A ส่วนน้องเฟรย่าตอบครอบครัว B ถามนิดนึงถามนิดนึงก่อนทำไมถึงก็ตอบครอบครัว B น้องเฟรย่า
6: ไม่รู้สิคะใจมันอยากตอบครอบครัว B
1: ค่ะใจคุณอันนี้ใช้ใจเป็นที่ตั้งหรือว่าชอบคนที่เล่นในอาจจะหล่อได้อะไรอย่างนี้นะเป็นแบบนั้นนะฮะส่วนคุณแม่นะฮะทำไมถึงเลือก A ฮะ
7: แม่คิดว่าคือด้วยเหตุวิธีการที่แบบว่าเดี๋ยวจะโดนหยุดเล่นเกม อย่างเงี้ยค่ะ1เดือนอย่างเงี้ยคืออาจเคยมีใช้กับลูกเหมือนกันแล้วลูกก็หยุด

0: าอาจจะเป็นยังไง
1: แต่ข้อบีเขาก็มีคำแนะนำที่ดีเหมือนกันแต่เราว่ามันน่าจะใช้วิธีแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับมาถึงทีมนี้นะฮะ Powerpuff พิมพ์ไม่เหมือนกันอีกนะมันน่าจะมีเหมือนกันสักครอบครัวนะแต่ไม่เหมือนกันเอาความคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาเลยคุณแม่ฮะทำไม

0: อันนี้คือใช้กับลูกๆ ก็คือใช้ไม่อ่อนพูดอธิบายเหตุผลให้เขาฟังแล้วเขาก็คิดตาม
1: เคยใช้ไม้แขวนเสื้อไหม
0: มีบางครั้ง
1: มีบางครั้งนะไม้แข็งไม่ได้ไม้อ่อนก็ยังใช้ไม้แขวนเสื้อดีกว่านะครับและส่วนน้องพิมพ์นะฮะทำไมถึงเลือกโนไม่ถูกทั้งคู่
2: เพราะว่าหนูเห็นเหมือนเด็กต่อต้านกันค่ะแต่ละข้อก็เลยตอบโนไปเลยค่ะ
1: คือถ้าเป็นหนูหนูก็จะไม่ตรงกันสักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้เหรียญไปผมไม่ทราบไปชมเฉลยกันเลยครับ
3: ก็ได้ค่ะ
4: ไม่ออกครับแม่ฐานเบื่อเก็บสะกดคำแล้วเราก็แย่ออกนะว่าเราปืนไปไล่ยิงคนอื่นจริงไม่ได้นี่มันเกมไม่ใช่ชีวิตจริงแม่ก็อย่าอินเกินสิครับ
5: โอ้โหมีคนถูกดีใจที่ยังมีคนถูกนะฮะเพราะว่าคนที่ได้เหรียญไปก็คือทีมพิงกี้เซนจูรี่คุณแม่เมย์นะครับได้ไป100เหรียญครับ
1: ยินดีกับคุณแม่เมย์ด้วยนะฮะคือจริงๆแล้วเลือกข้อนี้เพราะอะไรจริงๆแล้ว
6: เพราะดูจากใกล้ตัวค่ะคือมีลูก2คนอีกคนนึงใช้ไม้อ่อนอีกคนนึงใช้ไม้แข็งเนี่ยค่ะสลับกันก็คือเราดูแล้วก็คือคนใช้ส่วนมากไม้แข็งจะได้ผลเพราะเราเคยพยายามใช้ไม้อ่อนแล้วแบบบางทีก็ไม่ค่อยเชื่อเรา
1: จริงๆแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่อง คุยกับพูดกับเขาดีๆผมว่าเด็กอย่างนี้น่าฟังนะนะครับฟังไหมคะแล้ว
3: ฟังเป็นบางครั้งค่ะ
1: นี่เด็กมีความคิดของตัวเองนี่เราชอบเด็กธรรมชาติมากเลยก็จริงๆบางทีเราก็ไม่เชื่อนะอารมณ์บางทีเรามีเหตุผลส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ดื้อดื้อไหม
3: ไม่ได้ดื้อมากค่ะน้องชายดื้อกว่า
1: เอาน้องชายทำไมดื้อกว่าทำไมเขาดื้อกว่าเรารู้ได้ไงอ่ะ
3: เพราะว่าน้องชายชอบหยิกหัวหนูค่ะ
1: เอาละครับแต่เป็นความน่ารักคุณแม่ควบคุมได
6: ้
1: สามารถควบคุมได้นะครับอ้าวฝั่งนี้นะคุณแม่ปอแล้วคุณแม่น้องพิมพ์นะยังมีโอกาสนะเรายังมีอีกข้อนึงนะครับจริงๆมีพี่น้องไหมน้องพิมพ์
7: มีค่ะ
1: มีผู้หญิงผู้ชาย
7: ผู้ชายค่ะ
1: เล่นแบบน้องไฟย่าไหม
7: เขาจะชอบมาตีหนู
1: ค่ะเด็กผู้ชายไงชอบเล่นต่อสู้แล้วคุณแม่ห้ามยังไงอ่ะถ้าสมมติเขาเกิดมีอะไรอย่างนี้ด้วยกัน
0: ก็ขู่ค่ะบอกว่าถ้าอยู่กันสองคนเล่นกันสองคนทะเลาะกันเดี๋ยวจะแยกอยู่ทิศเหนือทิศใต้ทีละคนไม่ให้อยู่ด้วยกันให้อยู่คนเดียว
1: เอาละครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากพูดตรงนี้นะฮะว่าเด็กไซเบอร์ยุคนี้นะฮะเขามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่เป็นของตัวเองก็อาจจะแอบไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มาเล่นนะฮะได้ชมวิดีโอด้วยตัวเองนะครับเนื้อหาในโลกโซเชียลในโลกไซเบอร์เนี่ยเข้าถึงเด็กได้ง่ายมากเลยนะครับและบางทีผู้ปกครองก็ไม่สามารถนะครับดูแลเนื้อหาได้ในวิดีโอได้หรือว่าเกมที่ลูกเล่นได้ตลอดนะครับว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานบางทีคุณแม่ต้องไปดูแลอันอื่นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับช่วงของวัยเท่าไหร่นะครับผู้ปกครองหลายคนอาจจะนะฮะวุ่นวายกับงานอย่างที่บอกนะครับจนไม่มีเวลาที่จะมาคอยดูแลวิดีโอหรือว่าสิ่งที่ลูกๆได้ดูกันนะครับเคยไหมคุณแม่ปอน้องพิมเขาดูส่วนใหญ่เขาดูอะไรฮะในวิดีโอ
0: ส่วนมากพิมจะดูจะเป็น YouTube ส่วนมากจะเป็นแบบ TikTok เป็นเต้นแล้วก็เป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซะมากกว่า
1: สิ่งที่บอกมาไม่ใช่ขนมพิมหรอกพี่ก็ดู TikTok ทั้งวันเลยมันช่างได้ท่องโลกไซเบอร์มันสนุกอ่ะอ่ะโอเคแล้วยังไงฮะ
0: ก็คือว่าแต่จะมีบางครั้งส่วนมากจะเป็นลูกชายค่ะจะมีบางครั้งแบบชอบแบบเหมือนเกมต่อสู้แบบจะชอบเล่นเกมมากกว่าจะมากกว่าคนพี
1: ่
0: แต่ว่าจะเซิร์ฟแบบเกมแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่ได้อันไหนที่เล่นได้เขาจะมาแต่เขาจะมีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาจะมาขออนุญาตโหลดเกมว่าอันนี้โหลดได้ไหมอันนี้โหลดได้ไหม
1: บางคนแอบโหลด
0: ใช่
1: บางทีกลับมา
0: อันนี้ก็มีแอบโหลดเหมือนกัน
1: ซื้ออาวุธไปเท่าไหร่อันนี้มีนะ
0: ใช่
1: แต่นี่เขามาขออนุญาตก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนคุณแม่เมย์นะฮะน้องเพลย์ยาส่วนใหญ่เขาดูอะไรในวิดีโอ
3: ดูติ๊กต็อกค่ะ
1: ยังว่าจะหนูแล้วพี่ก็ดูพี่ชอบดูเพื่ออะไรเอาตรงๆอ่ะดูเพราะว่ามันสนุกหรือว่าม
3: ันดูแล้วมันเพลินดีค่ะ
1: มัน
3: พวกแบบว่ามันทำคอนเทนต์แบบว่าของกินไปเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอย่างนี้ต้อง แบนค่ะ

0: กาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: และนั่นก็คือกฎกติกาของเกมอย่างนี้ต้องแบนนะฮะทราบเรียบร้อยแล้วน้องคุณแม่เมย์แล้วก็เฟรย่าทราบกฎกติกาเรียบร้อยพี่ปอกับน้องบิ๊มเรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะ
1: เอาล่ะเข้าใจกติกาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสะสมเหรียญกันไปให้เยอะๆเพราะว่า Champ of the Week รอทั้งสองครอบครัวอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาล่ะไปไปไปไปดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งน้องๆคู่นะตอนนี้กำลังถอดรหัสกันอยู่นะฮะอีกคนนึงหมึกหมดอีกคนนึงขึ้นไม่ทันนี่แน่เอาล่ะตอนนี้ต้องส่งไปให้คุณแม่นะฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอู้ยนะฮะเหมือนซ้อมเต้นเลยนะฮะไปแล้วฝั่งทีมนะฮะเพราะว่าพับทีมไปแล้วนะฮะอุปกรณ์แรกอุปกรณ์แรกน้องไปได้เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละ
0: วิธีการเปิดโหมดความปลอดภัยในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเปิดแอป YouTube ที่ลงทะเบียนไว้กดไปที่รูปหน้าเราบัญชีของเราจากนั้นกดไปที่การตั้งค่า Setting

0: ับนี่นะฮะ
1: น่ารักจริงๆ
2: ทั้งคู่เลยนะฮะ
1: กดไม่ได
0: ้กดไม่ได้กดไม่ได้
1: ไปกดรหัสใหม
0: ่กดรหัสใหม
1: ่มากดรหัสใหม่
0: กดรหัสใหม่
1: ไม่ใช่
0: กดรหัสใหม่
3: อ
0: ัน
3: นี้เนี่ย
0: เท่าไหร่เท่าไหร
3: ่กดรหัสใหม่2 3 5อ้าว2
0: 2อะไร2 3 5อะไร
3: 2 3 5 2
0: 2 3ต่อไปทำต่อไปทำต่อไปเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จ3
3: 2
0: ไปกดรหัสมาทำต่อไป
3: อะไรเนี่ย
0: อะไร
3: โอเคได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปเชียร์แม่ไปเชียร์แม่เชียร์หรือกดดันก็ไม่รู้เชียร์แม่หรือกดดันแม่เอาละครับเร็วเร็วเร็วโอ้ร้องเป็นแมวเลยนะเอาละไม่เป็นไรเขาได้เขาได้ไหมเขาได้ไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเคครับกดกดนี่ดังนั้นทำกิจกรรมอะไรเล่นไปแล้วใช่ไหมครับให้มันเสร็จไปแล้วแต่อาจจะผิดพลาดอะไรนี่ไม่เป็นไรนะฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องทำให้สำเร็จเอาละครับและตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมนะฮะตอนนี้รวบรวมคะแนนสักนิดหนึ่งผมบอกได้เลยนะฮะเมื่อกี้ก็น้องๆก็ถอดรหัสนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็กดรหัสไปนะฮะเอ้ยจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์ของที่บ้านมีการแบบใส่รหัสล็อกรหัสอะไรไว้ไหมฮะ
1: มีเป็นใช้เป็นตัวบล็อกตัว YouTube ให้น้องคนเล็กอะค่ะมีเคยทำอยู
0: ่คนโตไม่ต้อง
1: คนโตไม
0: ่คนเล็กยังตัดสินใจอะไรบ้างไม่ได้แต่อันนี้ไว้ใจได้ส่วนแม่ปอล่ะฮะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องล็อกอะไรแบบนี้ไหม
4: มีค่ะมีค่ะ
0: มีนะฮ
4: ะ
0: แล้วเขาล็อกทั้งคู่เลยไหมฮะพี
4: ่ก็ส่วนมากของคนเล็กจะล็อกที่มือถือเขาจะล็อกแต่คนโตไม่ล็อกค่ะ
0: ครับ
4: เขามีพิจารณญาณในการแบบดูส่วนมากก็จะไม่ค่อยดูค่ะคือข้ามพิมพ์จะไม่ค่อยอะไรมากมาย
0: ครับผม
4: ใช่
0: ไว้ใจได้
4: ค่ะไว้ใจได้
0: เอาล่ะท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วนะครับเรามาสรุปเหรียญสำหรับข้อนี้กันดีกว่าอย่างนี้ต้องแบนข้อนี้ใครได้ไปกี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตูรี่นะครับสำหรับแม่เมย์แล้วก็น้องเฟรย่านะครับได้คะแนนไป2อุปกรณ์200เหรียญนะครับรวม2เกมนะฮะพิงกี้เซนตูรี่นะฮะรวม2เกมแล้วได้ไป300เหรียญครับส่วนทีม Power Pup ทีมนะฮะ2เกมรวมไปได้300เหรียญเหมือนกันฮะสนุกแน่นอนครับเพราะตอนนี้นะครับเหรียญของทั้ง2ทีมนะครับเท่ากันอยู่ที่300เหรียญนะครับ

0: พราะฉะนั้นเสมอกันอยู่นะฮะ300เหรียญเอากำมือให้นะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคุณแม่แม่ปอแล้วก็น้องพิมสู้ยังสู้ต่อนะ
2: สู้ต่อค่ะ
1: สู้ต่อแล้วเราล่ะฮะน้องแม่เมย์แล้วก็น้องเฟย่าสู้ไหมฮะ
3: สู้ค่ะ
1: จะกดดันแบบวันนี้ไหมฮะจะเชียร์แม่แบบวันนี้ไหม
3: เชียร์ค่ะ
1: ซอยเท้ายิกเลยนะบอกเลยนะฮะกดดันแม่น่าดูเลยนะครับแต่รับรองว่าเราต้องไปลุ้นกันต่อกับภารกิจที่3นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราใหม่ได้ในทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ
4: วิธีการของคุณแม่ในครอบครัว A อาจจะได้ผลในวันนี้แต่สังเกตได้ว่าน้องไม่พอใจเหมือนคุณแม่ไม่สนใจความรู้สึกความต้องการของน้องแนะนำค่ะแนะนำว่าควรมีการตกลงกันล่วงหน้าว่าจะให้เล่นในช่วงเวลาใดได้บ้างกี่ชั่วโมงและเตือนอย่างนุ่มนวลแตะมือหรือตั้งเวลาก่อนถึงเวลา10นาที5นาทีเพื่อให้น้องรู้ว่าใกล้ถึงเวลาตามข้อตกลงและเริ่มถอยตัวออกจากเกมขอเก็บตามเวลาพร้อมชื่นชมที่น้องทำได้ตามกติกาการชื่นชมจะช่วยสร้างการยอมรับกติกาได้รับความร่วมมือไปพร้อมๆกับความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาอาจจะพูดว่าหมดเวลาค่ะขอแม่เก็บนะคะเก่งมากค่ะที่พยายามทำได้ตามข้อตกลงกรณีที่เด็กงองแงอยากเล่นต่ออาจจะแสดงให้รู้ว่าแม่เข้าใจความต้องการเช่นแม่รู้ว่าหนูสนุกและอยากเล่นต่อแต่เราตกลงเวลากันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องหยุดเพื่อไปเรียนก่อนพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ตามเวลาที่ตกลงกันนะคะด้วยท่าทีที่นุ่มนวลชัดเจนในกติกาเด็กจะรับรู้ได้ว่าแม่ชัดเจนกับกติกาแต่ก็ยังเข้าใจความรู้สึกช่วยรักษาความรู้สึกดีๆและความร่วมมือในครั้งถัดๆไปค่ะกรณีครอบครัว B สื่อที่พ่อแม่เห็นว่าไม่เหมาะรุนแรงอาจจะลองถามความเห็นให้เด็กเล่าเพื่อแชร์ประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เล่นพ่อแม่สามารถบอกได้ว่าพ่อแม่ไม่สบายใจโดยไม่ด่วนสรุปการดึงมือถือออกจากมือทันทีนั้นอาจจะสร้างความขัดแย้งได้นะคะควรพูดคุยดีๆเบี่ยงเบนความสนใจออกไปสู่กิจกรรมอื่นๆและใช้การตกลงเวลาตามกติกาเช่นเล่นได้แต่ต้องไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาต้องไปโรงเรียนเมื่อเสร็จงานอื่นๆแล้วหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดการที่เด็กเล่นเกมหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงอย่างกรณีครอบครัว B อาจจะเป็นการยากที่จะห้ามเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยโตกรณีที่อยากให้หยุดเล่นเลือกเล่นอย่างอื่นควรถามความเห็นว่ามีสื่ออะไรที่สนุกและมีประโยชน์บ้างให้เด็กได้เล่าให้ฟังชวนเล่นกีฬาหากิจกรรมทำร่วมกันและชื่นชมที่เด็กร่วมกิจกรรมนั้นๆก็ช่วยให้เด็กควบคุมตัวเองในการเล่นได้ดีขึ้นหลักการโดยรวมแนะนำให้จัดเวลาสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ไม่ได้เล่นควรมีกิจกรรมทางกายอื่นๆหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันเพื่อดึงความสนใจไปจากเกมและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการติดเกมในอนาคตค่ะ
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะและวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะพิธีกรของเรานะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าดูหล่อขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ดูเกาหลีมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ตั้วนเรศหันพันพงค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขอบคุณมามากเลยนะครับทำให้พี่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับ
0: ขอบคุณ
1: น
0: ะครับ10บาทครับ
1: ให้หลังฉากครับ
0: ค่ะได้ค่ะที่ต้องเชิญพี่ตั้วมาในวันนี้ก็เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่สามีภรรยานั่นเองเพราะฉะนั้นหมอรุตซึ่งยังเป็นหนุ่มโสดเนี่ยไม่อินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชิญพี่ตั้วมาเพราะว่าเพิ่งจะเรียกได้ว่าสละโสดนะเป็นแบบคู่เข้าใหม่ประมาณมาเมื่อแบบปลายปีหมาดๆนี้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยในเรื่องนี้เนี่ยต้องถามพี่ตั้วก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชีวิตคู่
1: จริงๆนี่ปิดมาตั้งนานนะครับปิดข่าวไม่อยากให้ใครรู้มาบอกนี่เขารู้ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับก็มีความสุขดีครับ
0: แล้วก็พูดความจริงก็ได
1: ้มีความสุขดีแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องเขาเรียกว่าก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เขาเรียกได้ว่าเรียนรู้กัน
1: เรียนรู้แล้ว
0: และการปรับตัวนี่ค่ะก็ถือว่าดีค่ะ
1: แล้วด้านมานี่เป็นยังไงครับก็เปลี่ยนสถานะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากที่เป็นสามีเป็นภรรยาเปลี่ยนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไงครับ
0: ไม่อยากจะเล่าเลยพี่ตู
1: ้เล่ามาเลยครับเล่ามาเลยครับ
0: คือรู้สึกว่าตั้งแต่แบบเป็นแม่

0: ลูกเนี่ยนะคะคือขี้เยอะขึ้นค่ะพี่ตัว
1: โอ้อันนี้มันเรื่องส่วนตัวป่ะครับเดี๋ยวพี่เอากระดาษชำระเต็ม
0: ไม่ใช่ขี้อย่างนั้นค่ะพี่ตัวหมายถึงแบบเป็นคนที่แบบขี้งอนมากขึ้นขี้น้อยใจขี้บ่นแล้วก็อีกสารพัดขี้เลยดีเลยค่ะพี่ตัวประดังประเดเข้ามาตอนช่วงมีลูกเนี่ยแหละค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แล้วนะครับมีลูกแล้วเยอะกว่านั้นอีกเหรอครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องพูดความจริงก็ได
1: ้สงสารสามีคุณมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูนกดร.ศิริลักษณ์ รัตน์สำริดนะครับท่านเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับซึ่งครูนกนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับ
0: ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครูนกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะโดยจากประสบการณ์ของครูนกที่ให้คำปรึกษาครอบครัวเนี่ยมาหลายปีเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนได้ไหมคะว่าปัญหาของครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: มันคืออะไรคะ
4: ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของผู้หญิงผู้ชายคนที่มีอำนาจในครอบครัวมักจะเป็นคนที่นำเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะซึ่งวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่คุณผู้ชายทำงานถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ภรรยาก็ต้องทำงานฉันออกไปหาเงินด้วยกันทั้งคู่แต่ไอ้ความเคยชินสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาหลายๆครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ว่าลูกสาวมาเช็ดหนี้หน่อยมาช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าลูกชายนั่งอาจจะอ่านหนังสือฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เราเขาเรียกเคยชินนะคะแต่เมื่อปัจจุบันทุกๆอย่างเปลี่ยนไปสามีและภรรยาทำงานฉะนั้นภรรยาควรที่จะได้รับหรือเป็นความต้องการเนี่ยก็คือความเท่าเทียมกันทั้งข้างนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้จะเห็นเป็นปัญหา
0: แล้วอย่างวิธีการหรือว่ากระบวนการในการที่เราจะเข้าไปในการแก้ปัญหา
4: เริ่มแรกก่อนเลยนะคะก็คือการที่ให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกเคารพซึ่งกันและกันทุกคนมีความต้องการฉันก็มีเธอก็มีในขณะที่สามีเขามีความต้องการของเขาเช่นเขาออกไปทำงานบางวันเขาก็อยากไปดื่มเบียร์อยากไปสังสรรค์กับเพื่อนถูกไหมอยากไปเล่นกีฬาไปเตะฟุตบอลแล้วภรรยาล่ะความต้องการของเขาคืออะไรเขาก็อาจจะอยากมีความต้องการอย่างเช่นว่าอยากจะมีเวลาไปสปาไปทำเล็บถูกไหมคะทีนี้เมื่อฉันมีเธอมีเนี่ยเมื่อฉันพูดถึงความต้องการของฉันเนี่ยเธอก็จะฟังและเคารพในสิ่งที่ฉันต้องการในขณะเดียวกันเธอเองก็มีความต้องการของเธอนะคะเวลาที่เธอบอกความต้องการของเธอให้ฉันฟังฉันก็จะฟังแล้วก็เคารพในความต้องการของเธอเช่นเดียวกัน
1: ฟังดูว่าถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่าทำจริงนี่ยากนะครับ
0: สังคมไทย
1: เราก็นึกถึงแต่ความต้องการ
0: ของเรา
1: เราอยากความต้องการเราไปทำให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการอีกต่างหากใช่ไหมครับนี่คือต้นตอของปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้น
0: ทีนี้ถ้ามองในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือการหันหน้าคุยกันทุกๆเรื่องเพื่อที่จะหาจุดตรงกลางของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความเป็นครอบครัวไทยไม่ค่อยหันหน้าคุยกันตรง
4: ๆหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาขอการปรึกษาจากพี
1: ่
4: นะคะแล้วก็รู้สึกอัดอั้นตันใจรู้สึกอึดอัดใจว่าทำไมสามีถึงไม่เข้าใจนะคะทำไมสามีถึงได้เรียกร้องบางอย่างที่เขาไม่รู้หรือว่าเขารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอึดอัดใจที่จะต้องทำหรือรู้สึกเกินที่จะต้องทำคำถามที่พี่ถามกลับไปเนี่ยก็คือว่าแล้วเราได้บอกสิ่งที่เราต้องการหรือบอกความรู้สึกของเราให้กับเขาได้ทราบหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่สื่อสารความผิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เขา มันแบ่งกันคนละครึ่งคือเราไม่พูดเขาไม่รู้พอเขาไม่รู้เนี่ยด้วยความเคยชินเขาก็จะทำตามในสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไม่โอเคฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เริ่มที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราต้องการแล้วบอกกับคู่ชีวิตหรือจริงๆเนี่ยความสัมพันธ์คือหมายถึงทุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือใครเองก็ตามถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราเริ่มที่จะพูดกับเขาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรับไว้อะเราจะอยู่เราจะเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่า นะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่ไม่รับฟังความต้องการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนี
0: ้
4: นะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมพันธภาพที่จะแย่ลงสัมพันธภาพเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง มันอยู่ทั้งสองคน
1: อ
4: ะแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ใช
0: ่
4: ฉะนั้นเมื่อเราจะต้องปรับถ้าเรารู้ว่าสัมพันธภาพเนี่ยไม่อาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะต้องปรับคือทั้งสองคนที่จะต้องยินดีที่จะต้องมามองแต่ถ้าต่างคนคือคนนึงอาจจะยินดีแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ยินดีเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะไม่ได้ประสบผลสำเร็จหรือรุ่งเรืองอย่างที่เราต้องการฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคืออะไรใช่ไหมคะคือสัมพันธภาพในอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เอาละครับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกนะครับของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาฝากนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ
2: แม่ฝ้ายค่ะเพิ่งมีลูกนะคะคนแรก
3: ครับพ่อเจ๋งครับพ่อฟันดาวครับ
2: เราคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมค่ะคือแบบอย่างตอนที่ไม่ยังไม่มีน้องใช่ไหมคะก็แบบแล้วยังมีความรู้สึกแบบยังทะเลาะแบบง้องแง้งกันอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วมาหลังๆเข้าก็เริ่มซาลงเหมือนถึงว่าฝ้ายนะก็เริ่มซาลงไม่ค่อยจะไม่ค่อยสนใจตรงนั้นยิ่งพอมีน้องปุ๊บมันเปลี่ยนแบบนี้เลยอะไม่สนใจเลยส่วนกับเขาก็แทบจะไม่ดูแลก็คือเสื้อผ้าไม่เคยแทบจะไม่เคยรีดให้ไม่เคยด้วยแหละ
3: อีกอย่างนี้อันนี้คือปัญหาเหมือนกันนะ
2: อะไร
3: อันนี้คือปัญหาเหมือนกันคือบางทีเราก็นึกน้อยใจตัวเองทำไมเฮ้ยเราไม่ดูแลเราบ้างกลับบ้านไปแบบข้าวของแบบรกมากกองเสื้อผ้าแบบเราเฮ้ยเราจริงๆเราก็พับได้เราจะลองดูว่ากองเสื้อผ้าเนี้ย3อาทิตย์เนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิม
2: แต่บอกเขานะว่ามันต้องยอมรับนะว่างานบ้านเราขอบกพร่องเลยแหละต้องบกพร่องเลยแหละเราคงแบบคงไม่เป๊ะๆแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องให้เขาดูแลตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าเขาอ่ะเขาก็แค่ปั่นใส่เครื่องกดปุ๊บปั่นแค่นั้นจบงานบ้านเขาต้องช่วยทำเองดูแลตัวเองผ้าต้องรีดเองอะไรเงี้ยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าก็ต้องจัดเองเงี้ยแล้วก็ต้องมาช่วยแบ่งเบาเรื่องลูกด้วยอะไรเงี้ย
4: พี่จะมองไปในเรื่องของการสื่อสารสามีรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกแล้วเนี่ยภรรยาไปให้เวลากับลูกมากนะคะถามว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคืออะไรเรารู้สึกน้อยใจจังเลยนะคะเรารู้สึกเหมือนถูกละเลยอะนะคะเรารู้สึกจากที่เราเคยเป็นคนสำคัญของเขาเนี่ยแล้ววันนี้เรารู้สึกความสำคัญเราน้อยลงเสร็จแล้วเนี่ยสื่อสารความรู้สึกนั้นออกไปค่ะดีกว่าที่จะไปชี้นิ้วแล้วบอกว่าทำไมเธอเปลี่ยนไปอย่างนี้เธอไม่ดูแลฉันเรากำลังไปตำหนิละสิ่งที่ดีที่สุดก็คือบอกถึงความรู้สึกของเราให้กับอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจคุณฝ้ายได้พูดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณฝ้ายเองก็ต้องฟังในสิ่งที่สามีต้องการเช่นเดียวกันหรือสามีเองคุณฝ้ายอาจจะฟังก็ได้แต่สามีเองอาจจะไม่ชินที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะผู้ชายนะคะการที่จะบอกถึงความต้องการหรือความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอ่ะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้กับทั้งสองคนออกมาให้ได้ก่อนเหมือนวางแผนที่ว่าเรารู้ถ้าเรารู้แต่ความต้องการอีกคนนึงเราไม่รู้ความต้องการอีกคนนึงเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอ่ะนะคะแต่ถ้าเรารู้ความต้องการของอีกคนนึงแล้วเราก็รู้ความต้องการอีกคนนึงเราจะได้เอาความต้องการนั้นแล้วลองมาดูว่ามันมีช่องตรงไหนที่สามารถที่จะทำได้แต่ก่อนอื่นเลยข้อสำคัญมันไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขเพราะวิธีมันมีเยอะแย
0: ะ
4: แต่ว่าเราได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับความรู้สึกและความต้องการของเราและบอกหรือยังหรือบอกอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพและถูกต้องให้อีกคนหนึ่งเขาได้เข้าใจแล้วหรือยังนะคะพี่จะมองพื้นฐานเป็นประเด็นเหล่านี้มากกว่า
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นพ่อเจ๋งแม่ป้ายมาบอกว่าขอเวลาไปเลี้ยงลูกเธอดูแลตัวเองไปก่อนนะเราเข้าใจได้แต่เราทำใจยังไม่ได้เงี้ยครับผมจะต้องทำยังไงครับผมต้องยอมรับสภาพนี้แล้วก็เข้าใจเขาแบบนี้ไปเลย
4: ค่ะ มันก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็โอเคมันก็เรื่องก็จบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าบางอย่างเรารับได้บางอย่างเรารับไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้คืออะไรเรารับไม่ได้ที่ภรรยาเราต้องดูแลลูกหรอ
1: ตรงนั้นรับได้แต่ไม่อยากมานั่งซักผ้าตากผ้าคนเดียวนั่งกินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยครับทำใจไม่ได้ครับ
4: โอเคคือแปลว่าความต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของภรรยาและลูกด้วย
1: ค
4: ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เป็นคีย์เวิร์ดว่าเราสื่อสารตรงนี้ให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่อยากให้เธอหรือฉันต้องซักผ้าเองมันไม่ใช่ฉันยินดีที่จะซักแต่ฉันขอฉันอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของเธอและลูกอันนี้ต่างหากนี่คือ needs นี่คือความต้องการที่มันเป็นมากกว่าเรื่องของซักผ้าเรื่องของเธอไม่ดูแลฉันไม่ใช่แต่ฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องชัดเจนคือความต้องการเนี่ยซับซ้อนนะที่บางครั้งสามีภรรยาคุยกันเนี่ยล้างขวดนมอย่างเงี้ยซักเสื้อผ้าทิ้งฉันไปเลยไม่ดูแลฉันมันเป็นแค่เขาเรียกว่าวิธีการที่เราเห็นชัดที่เราเห็นด้วยตาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกต่างหากว่าฉันต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วลองคิดดูสิถ้าภรรยาได้ยินคำนี้จากสามีเขาจะรู้สึกยังไง
1: เขาอาจจะมานั่งดูเราซักผ้าอยู่ข้างๆก็ได้เราก็ซักไปแล้วก็คุยกันไป
4: ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ถูกไหม
1: เธอเลี้ยงลูกฉันซักผ้าได้แต่ขอคุยกันหน่อย
4: ค่ะ
1: อ๋อมีทางออกขึ้นมาเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว
4: ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้เราเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาจะรู้สึกดีไหมล่ะสามีเดินมาบอกว่าฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของเธอกับลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนี่ออปชันมาเลย
1: ครับเห็นไหมที่หาทางออกได้แล้ว
4: หาทางออกมาแล้วคือไม่ต้องไปคิดเลยแต่เพียงแต่ว่าบอกจับจุดให้ถูกจับจุดตัวเองให้ถูกแล้วสื่อสารให้ถูก
1: อันนี้ผมมาลองถามเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกครับอย่างแม่ฝ้ายก็จะอยากเลี้ยงลูกแบบโอ้โหทุกขั้นทุกตอนไม่อยากให้พลาดเลยเป็นห่วงเป็นใยส่วนพ่อเจ๋งนี่ก็อยากจะสบายๆ

0: ฝ้ายเป็นคนจุกจิกเรื่องลูกมากกว่าฝ้ายจะแบบเป๊ะมากกว่าแต่เจ๋งเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยทำตามที่ฝ้ายบอกฝ้ายต้องบรรดาอึกอีกครั้งต้องจดอะไรเงี้ยลูกอึกอีกครั้งลูกอึต้องถ่ายรูปทุกครั้งอะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันเปลี่ยนแปลงอย่างสมมติเรากำลังรักษาเรื่องอะไรของลูกเนี้ยคือทุกอย่างฝ้ายขวดนมต้องต้มอย่างนี้นะต้องอย่างงู้นนี่คือฝ้ายจะจุกจิกมากแล้วไม่ค่อยมีความสุขไว้ใจให้เขาเลี้ยงจะผ่านอย่างพาลูกไปอยู่ต่างจังหวัดทิ้งให้เขาอยู่กับลูกสองคนก็จะแบบโทรถูกว่าวันนี้พันดาเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังไงเขาป้อนข้าวลูกไม่ค่อยกินต้องทำยังไงแล้วลูกไม่กินนมต้องเอากระต่ายไหมเขากอดนะครูฝ้ายจะจุกจิกเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะหาฝ้ายเป็นโรคจิตตกเ
1: นี้ยจริงๆบางทีเราเนี้ยบเกินไปเราระแวงมากเกินไปเนี้ยมันทำให้เราเครียดขึ้นเครียดไปเองบางทีเราแบบเอ้ยเราเลี้ยงแบบสบายๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยทำไมพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องแบบสะอาดมากอะไรเงี้ยเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเดี๋ยวธรรมชาติมันก็รักษาไปเองอะไรให้ลูกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป๊ะ
0: เนี่ยคือการที่ข้อต่างคือเขาก็จะคิดว่าธรรมชาติแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเขามาได้แล้วเขาก็โตได้เลี้ยงตามธรรมชาติแต่ฝ้ายรู้สึกว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันสมัยก่อนคือไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคไม่มีไวรัสโน่นนี่สารพัดมันต่างกับสมัยนี้ในสมัยนี้โอ้โหมันน่ากลัวมากมันมีเชื้อนั่นเชื้อโน่นสารพัดเลยอ่ะมันจะมาเลี้ยงแบบสมัยก่อนไม่ได้ในความสุขคือแบบถ้วยจานของพันดาวกินต้องต้มต้องลวกอะไรเงี้ยในความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยแบบเนี่ยเขาจะต่างกันตรงเนี้ยก็จะมีถ้าจะทะเลาะกันเรื่องลูกก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ฝ้ายฟิกแต่เขาสุขว่าปล่อย
2: วิธีที่จะช่วยพ่อแม่ในการที่มีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกที่แตกต่างกันคือแบ่งเบาหน้าที่เลยคือถ้าเราให้คนคนเดียวคือให้แม่เนี่ยแล้วพ่อซึ่งอาจจะมีความคิดที่แตกต่างไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการดูแลตรงนี้เนี่ยพ่อก็จะรู้สึกว่าถูกเหมือนแยกออกไปใช่
3: จากผู้สังเกตการ
2: ค่ะแล้วความรู้สึกของพ่อจะเป็นยังไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่จะแนะนำว่าให้บางอย่างเนี่ยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นประเด็นความสำคัญคือไม่ได้อยู่เยอะเท่าไหร่ให้แยกกันไปสมมุติว่าสามีสามารถที่กำหนดได้ว่าเป็นคนกำหนดละกันว่าลูกจะเข้านอน 3 ทุ่มภรรยาเลือกที่จะเป็นคนกำหนดว่าลูกจะเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้วันละ1ชั่วโมงคือเขาเรียกแยกความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้พ่อเองก็ได้มีบทบาทและแม่เองก็มีบทบาทของเขาแต่อันเนี้ยทั้งสองคนจะต้องเหมือนกับหลังฉากเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันแล้วแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนดูตรงไหนในขณะเดียวกันพอเข้าหน้าฉากพ่อเนื่องจากเป็นคนให้นอน 3 ทุ่มก็โอเคนะคะทีนี้พอมาเรื่องเกมละแม่เป็นคนกำหนดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงเดียวแต่จริงๆเนี่ยในใจพ่อคิดว่าแม้ชั่วโมงเดียวจะไปพอได้ยังไงเพราะพ่อก็ชอบเล่นก็อาจจะแบบ2ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคุยกันแล้วถ้าลูกบอกว่าพ่อพ่อรู้ไงลูกว่าร
3: ู้ว่าม
2: ี
3: พ่อเดี๋ยวพ่อจะใจดีกับเรา
2: จริงๆพ่อให้นะก็จะไปบอกพ่อแม่ทีพ่อก็ยังให้พ่อเคยบอกว่าจะให้2ชั่วโมงฉันพ่อเมื่อคุยกันหลังฉากออกมาหน้าฉากต้องสนับสนุนแม
3: ่และในวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่กรณีปัญหาของพ่อเจ๋งแม่ฝ้ายเท่านั้นนะครับในรายการเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมในรายการนี้นะครับเป็นคุณแม่นะครับที่กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของลูกครับ
4: แม่กรหรือพักจีราน้ำเพชรอายุ40ปีเป็นคุณแม่ลูก2คนแรกคือน้องเฟรมสาวน้อยวัยสดใสเรียบร้อยน่ารักคอยช่วยแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะดูแลน้องชายคนเล็กหลังกลับจากโรงเรียนฟีฟ่าลูกชายคนเล็กของบ้านฉลาดแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่พ่ออยู่บ้าน
5: ฟีฟ่าเลิกเล่นได้แล้วลูกพอได้แล้วเลิกเล่นได้แล้วไปกินนมเล่นนานแล้วนะลูกเวลาที่อยู่กับแม่นะคะเขาจะไม่ค่อยมีอาการคือแม่พูดอะไรเขาจะเชื่อฟังแต่ถ้ามีแขกมาหรือว่าพ่ออยู่ด้วยเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาให้ทุกคนสนใจเขาตลอด
4: ด้วยความที่พ่อมักจะตามใจลูกชายคนเล็กทำให้หลายต่อหลายครั้งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
5: บางทีเขาก็มีวีนแม่ก่อนเหมือนกันอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ วีนพอวีนตุ้มเสร็จปุ๊บเขาจะไม่พูดกับแม่ก่อนไป3วัน4วันแล้วบางทีแม่ก่อนก็จะถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็จะพูดให้ฟังว่าเนี่ยวันนั้นลูกเป็นแบบนี้แบบนี้เธอไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไม่น่าไปพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่ะแม่ก่อนเพิ่งจะมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าแม่ก่อนคิดว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั้งกับลูกคนโตน้องเฟรมแล้วก็น้องฟีฟ่าคนเล็กแม่กลัวว่าเขาจะโตขึ้นหรือว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้อยากให้ช่วยเรื่องนี
6: ้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแม่กรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
6: มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะปัญหาและความทุกข์ใจที่แม่กรกำลังเผชิญอยู่นี่คืออะไรคะ
5: ตอนนี้ที่คุณแม่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปัญหาของลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเอาใจตัวเองอย่างล่าสุดคุณพ่อเขาบอกว่าหั่นแตงกวาให้ลูกชายหน่อยคุณแม่ก็หั่นให้คุณพ่อก็บ่นทำไมเธอหั่นแบบนี้เธอไม่หั่นอีกอย่างนึงลูกต้องการอีกอย่างนึงซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าลูกต้องการอย่างไหนแต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคลูกไม่มีฟันข้างหน้าถ้าเราหั่นเล็กๆลูกจะได้กินได้สะดวกซึ่งคุณพ่อก็ดุแม่แล้วก็โกรธด้วยว่าทำไมเธอทำอะไรเธอทำไมไม่ตามใจลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกชายก็ร้องไห้คุณพ่อก็โกรธคุณแม่ไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่พูดด้วยเลยแล้วก็จะเป็นบ่อยๆ
2: ค
5: ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่หนักแล้วเจอบ่อยก็เลยอยากจะรบกวนครูนกช่วยแนะหรือว่าชี้ทางแก้ปัญหาให้อะค่ะ
2: จากปัญหาของคุณกรณ์นะคะคือพี่มองเป็น2 อย่างก่อนคือความสัมพันธ์ของเรากับลูกที่มีปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณกรณ์มองณตอนนี้นะคะที่มีความสำคัญในกรณีเนี้ยสถานการณ์เนี้ยคือเรากับสามี
5: กรณีที่1 น่าจะเป็นสามีก็
2: ค
5: ือเขาก็เข้าใจลูกอย่างนึง
2: ค่ะ
5: คุณแม่ก็เข้าใจลูกไปอีกอย่างนึงความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน
2: อันดับแรกในสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าสามีคุณกรณ์อาจจะไม่ได้โฟกัสความสำคัญหรือไอ้ผลที่จะตามมากับสิ่งที่เขาว่าแม่ต่อหน้าลูกสิ่งที่ลูกจะเรียนรู้ก็คือว่าแทนที่ลูกจะยินดีหรือขอบคุณที่แม่ทำให้

0: ถูกไหมคะ
1: ค
0: ือแม่หั่นแตงกวาให้สิ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องสร้างและเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเรียนลูกจะขอบคุณใครก็ตามที่ทำอะไรให้กับเขาเขาควรจะต้องขอบคุณนะคะแต่ทีนี้การที่พ่อไปพอยหรือว่าไปชี้ประเด็นที่ว่าทำไมเธอถึงหั่นแบบนี้ลูกถึงไม่กินนอกจากลูกจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณหรือว่านึกถึงการให้ของแม่แล้วเนี่ยลูกสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจเรามีสิทธิ์ที่จะชี้ไปที่คนนั้นแล้วบอกเขาว่าฉันไม่ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่อาจจะละเลยนะเขาต้องการอย่างนั้นหรอนะคะอันดับที่สองเนี่ยก็คือว่ากฎเนี่ยมันมีอย่างนี้คือว่าเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะเราจะไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูกไม่ได้บอกว่าเราแตกต่างกันไม่ได้เราแตกต่างกันได้แต่เราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อหน้าลูกนะคะเพราะอะไรหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ขัดแย้งกันพ่อให้ดูทีวีการ์ตูนตอนเช้าก่อนทานข้าววันเสาร์อาทิตย์แต่แม่ไม่ให้อย่างเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่ลูกเดินลงมาเปิดทีวีปุ๊บแม่บอกย่าหนูต้องไปกินข้าวก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูลูกจะพูดว่าที่พ่อยังให้เลยค่ะเราอยากที่จะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยใช้ความขัดแย้งของเราแล้วนำมาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ฉะนั้นเด็กก็จะใช้ทุกวิธีด้วยความเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ยังเป็นเลยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็จะใช้ทุกวิธีในการที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เปิดช่องให้เขาเห็นเขาก็จะฉวยโอกาสจากตรงนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นหรอเราอยากให้วันนึงลูกมาแล้วบอกว่าแม่ให้นะอันเนี้ยทำไมพ่อไม่ให้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ทำแบบนี้พ่อทำนะคะนั่นเป็นเพราะเขาเห็นนะคะฉะนั้นพ่อกับแม่ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่บอกอะค่ะคุยกันหลังฉากตกลงกันให้เรียบร้อยแต่พอหน้าฉากแล้วเนี่ยไม่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอะไรอีกคนคนหนึ่งควรจะต้องสนับสนุนนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเราเรียนรู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเรามองแค่ว่าความต้องการของเราถูกผิดชนะแพ้อย่าลืมว่านั่นคือตัวเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้ลูกนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ขอย้ำว่าความสำคัญในการในครอบครัวในการดูแลลูกคือประโยชน์ของลูกเป็นหลักนะไม่ใช่ประโยชน์ของพ่อและแม่นะคะให้นึกอันนี้ไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทำความเข้าใจแล้วตระหนักถึงอันนี้ฉะนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงประโยชน์ที่เราต้องการให้ลูกได้รับนะคะ
2: ต้องถามแม่ตอนว่าตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันได้มีการหันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างไหมคะหรือว่าลองค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าต้นทางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งสะสมจนกลายมาเป็นปัจจุบันนี้มันคืออะไร
3: คะจริงๆแล้วก็คุณแม่ก็เพิ่งจะคิดได้เมื่อไม่นานว่าเราน่าจะมีโอกาสคุยกันบ้างแต่ว่าทั้งพ่อและแม่ก็ต่างทำงานต่างเวลากันก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลย คุณแม่ก็คิดอยู่ว่าต้องหาเวลาต้องคุยกันเพราะว่าไม่อยากให้ปัญหานี้มันเป็นระยะยาวแล้วเราทั้งสองคนก็จะไม่มีความสุขรวมถึงลูกๆ ด้วย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากครูนกไปนี่ก็น่าจะได้เริ่มมาหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้น
3: ค
2: ่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้รู้ทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตลอดจนแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหานะคะจากครูนกซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำนะคะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะให้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สลายความขัดแย้งนะคะทำให้ครอบครัวกลับมามีชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้รายการของเราน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยทีเดียวค่ะ
4: ครับใช่แล้วครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะครับก็น่าจะมีความสุขกับการเป็นพ่อเป็นแม่มากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ ครูนกนะครับแล้วก็แม่กอนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับและสำหรับเป็นพ่อเป็นแม่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันศุกร์19มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมนารีค่ะวันนี้ทุกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมาหาคำตอบได้ในรายการรัดคิวหมอ1ชั่วโมงเต็มกับพวกเรานะคะ
0: ใช่ค่ะและแน่นอนเรา2คนตอบเองไม่ได้นะคะวันนี้มีอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันอยู่กับเรานะคะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวรรณภาสนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอพิษนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้หล่อสุดในรายการของเราเลย
2: ใช่อ
0: าจารย์บอลนะคะอาจารย์ในแพทย์ชลศักดิ์ธีรพัทรพันธ์นะคะจากสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์บอลนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ทั้งหลายโรคแบบความดันเบาหวานนะคะ
3: โรคยอดฮิตนะ
0: โรคยอดฮิตโรคยอดฮิตนะคะแล้วส่วนอาจารย์บอลก็เป็นเรื่องของ
3: การผ่าตัดนะครับการผ่าตัดในเด็กนะฮะแล้วก็การผ่าตัดทั่วไปก็ได้อ
0: าจารย์เด็กในเด็กๆเขาผ่าอะไรกันบ้างครับปกติเวลาที่ผ่าที่อาจารย์เจอเคสมาเนี่ยนะคะ
3: ถ้าเป็นที่พบบ่อยๆก็เป็นพวกไส้เลื่อนถุงน้ำลูกอัณฑะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่อย่างผมจะมีอาจจะมีพิเศษขึ้นก็คือการเปลี่ยนตับในเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็จะรวมด้วย
1: ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นะแต่พูดอันเนี้ยคือในเด็กในผู้ใหญ่ก็ทำได้นะคะคุณผู้ชมคะบังเอิญมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับต้องผ่าตรงผ่าตัดนะคะถามได้วันนี้นะคะช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอบอลได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะ023547105นะคะ023547105น้องๆจะดีใจมากเวลาที่ได้ยินเสียงกริ๊งจากคุณผู้ชมโทรมาเพราะว่าน้องๆเตรียมปากกาไว้หลายด้ามเลยเอาไว้จดนะคะแล้วก็ในส่วนของแฟนเพจอันนี้หลายท่านสะดวกมากเข้าไปในแฟนเพจของเราได้นะคะในแฟนเพจของเรามาชแนลเรามีการไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญถามคำถามได้อย่างน้อยคำถามที่คุณผู้ชมจะถามต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะคะนั่นก็คืออายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรบ้างแพ้ยาอะไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ทั้งอาจารย์หมอพิษและอาจารย์หมอบอลนะคะมีข้อมูลในการที่จะให้คำวินิจฉัยในเบื้องต้นให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้
1: ใช่แล
0: ้
1: วค่ะเรียกได้ว่าวันนี้เป็นการเข้าคู่กันเนี่ยของอาจารย์หมอที่ต้องบอกว่าเหมาะสมมากเลยนะคือท่านหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุ
2: คนละ
1: ไ
2: ว้
1: ใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งสำหรับเด็กถามมาได้เลยนะคะทุกเรื่องจริงๆแล้วครอบคลุมทุกโรคที่สงสัยบางทีเนี่ยบางท่านเหมือนแบบมีอาการที่ไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องโรคอะไรแล้วเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็มาถามคอนเฟิร์มกับคุณหมอได
0: ้ไม่แต่ว่าเป็น2วัยที่ถือว่าสำคัญในครอบครัวนะเพราะว่าผู้สูงวัยเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเด็กก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะ
1: คะ
0: มีหลายท่านมาทักทายอาจารย์แล้วนะคะคุณอรุณีฝากสวัสดีอาจารย์คุณวรวรรณนะคะคุณพิมเพนคุณนุนนานะคะยังไงก็ถามคำถามได้นะคะระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามคำถามเก็บตกกันก่อนมีคำถามเก็บตกมานะคะคุณผู้ชมไปเริ่มต้นจากคำถามจากคุณพรเทพนะคุณพรเทพบอกว่ามีลูกชายอายุ4ปีหลังจากที่ลูกเนี่ยนะคะได้ไปฉีดวัคซีนไม่ได้บอกนะคะว่าวัคซีนอันนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนอะไรลูกมีอาการตัวร้อนเป็นไข้เบื่ออาหารงอแงตลอดเลยนะคะบริเวณที่โดนฉีดยาก็มีอาการบวมแข็งพอจับโดนทีเนี่ยลูกก็ร้องตลอดทั้งวันเลยไม่สามารถลุกเดินได้จะเป็นอันตรายไหมต้องพาไปหาหมอไหมกังวลใจมากเลยพอได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องวัคซีนในเด็กเนี้ยค่ะโดนฉีดวัคซีน
3: โดยทั่วไปเนี่ยการฉีดวัคซีนบางตัวเนี่ยอาจจะมีไข้ขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงบริเวณรอยฉีดเนี่ยเกิดมีอาการปวดบวมแดงร้อนผิดปกตินะครับเด็กไม่ยอมขยับแขนอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีแค่ไข้ภาวะไม่สบายเนื้อสบายตัวหลังฉีดวัคซีนอันนี้พอไหว
0: เป็นเรื่องปกติ
3: ใช่เป็นเรื่องปกติอาจจะพบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีเอ๊ะทำไมปวดบวมแดงร้อนแล้วน้องดูยกแขนไม่ขึ้นดูบวมมากขึ้นอันนี้อาจจะต้องไปตรวจดู
0: อันนี้มีคำถามเลยวัคซีนพอดีว่ามีหลานและหลานฉีดวัคซีนมีวัคซีนบางตัวฉีดที่แขนบางตัวฉีดแถวนี้แต่ว่าบางตัวฉีดที่ประมาณน้องหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เขาเลือกยังไงคะว่าวัคซีนตัวไหนจะฉีดตรงไหนยังไงมันมีผลอะไรต่อการเข้าของวัคซีนหรือเปล่าคะ
3: ส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อยๆก็อาจจะเป็นเข้ากล้ามเนื้อนะครับฉีดใต้ผิวหนังเขาก็จะดูว่าน้องแต่ละคนอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเด็กเล็กอาจจะฉีดบริเวณน่องอาจจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
0: พราะว่าเคยมีหลานอาจารย์แล้วโดนฉีดที่น่องรู้สึกว่าจะตอนประมาณสัก2ขวบกว่าแล้วแบบโอ้โหปรากฏว่าไม่ยอมเดินเดินไม่ได้เลยหนูแบบแย่แล้วหนูเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวอาจารย์พี่อาจจะเจอ
1: สงสารจังเลย
0: นะคะ
1: ก็มีความแตกต่างคือต้องเลือกตรงที่มีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างในเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เห็นบางทีเราจะฉีดตรงน่องเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่สามารถฉีดได้ง่ายนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสามารถลงได้อย่างง่ายกว่าตรงตำแหน่งอื่น
0: เขาไม่ได้บอกว่าวัคซีนตัวนี้ต้องฉีดตรงนี้ไม่ใช่
1: ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
0: เข้าใจแล้วค่ะไปที่คำถามเก็บตกอยู่นะคะระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านที่จะส่งเข้ามานะคะ
1: ใช่แล้วค่ะคราวนี้มาที่คำถามจากคุณน้ำกันบ้างนะคะคุณน้ำอายุ47ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง165เซนติเมตรค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามค่ะว่าเชื้อวัณโรคสามารถทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตในช่องอกได้ไหมและอยากถามว่าถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในช่องอกระยะ2ปีก้อนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นไหมคะ
4: จริงๆคำตอบคือได้ทั้ง2โรคค่ะการที่ต่อมน้ำเหลืองในช่องอกโตคงต้องมาดูว่าสาเหตุจากอะไรนะคะอาจจะเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองหรืออาจจะเป็นปฏิกิริยาที่มีกับการติดเชื้อวัณโรคปอดก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงต้องมาดูว่าขนาดเท่าไหร่ค่ะมีรอยโรคที่อื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะประเมินดูค่ะความรุนแรงหรือลักษณะของก้อนค่ะ
1: ก็อย่างนี้เนี่ยถามว่ามันมีวิธีในการที่จะแบบป้องกันอะไรไหมคะคุณหมออย่างเช่นว่าเราควรจะรักษาตัวเองอย่างไรไม่ให้มีอาการแบบนี้ค่ะ
4: โดยปกติถ้าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่อาจจะป้องกันยากนิดนึง
0: ค่ะ
4: แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวัณโรคเนี่ยจริงๆก็อาจจะดูประวัติเสี่ยงหลายท่านก็อาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นหรือรับการรักษาอยู่นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพปอด
1: ค่ะ
4: การออกกำลังสม่ำเสมอการไม่สูบบุหรี่การไม่อยู่ในที่ที่มีคนแออัดหรือไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นวัณโรคแล้วยังไม่ได้รักษา
1: เพราะจริงๆบางทีเนาะบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เองนะแต่เหมือนไปรับมือสองใช่อันนี้อันตรายมากเลยคุณหมอ
0: ค่ะวันนี้มีคนแชร์รายการไปเยอะมากนะคะแป๊บเดียวนะคะตอนนี้แชร์ไปเยอะแล้วแล้วก็มาทักทายอาจารย์กันเพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยมีคำถามจากคุณนันรัตน์นะคะคุณนันรัตน์อายุ49ปีหนัก58สูง156คุณนันรัตน์บอกว่าตัวเองเป็นรูมาตอยนะคะรักษาโดยใช้ยาสเตียรอยด์และฉีดยากดภูมิอยู่อยากทราบว่าสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมเพราะว่าฉีดยากดภูมิอยู่ด้วยนะคะอาจารย
4: ์ต้องเลือกวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อสลบหรือเชื้อที่ทำให้อ่อนกำลังลงค่ะเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตายแล้วหรือเป็นที่สังเคราะห์จากบางส่วนที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
0: อย่างวัคซีนที่อยู่ในประเทศเราตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเชื้อตายแล้วทั้งคู่ไหมคะอาจารย
4: ์ซิโนแวคเป็นอันที่ตาย
3: ที
4: ่แอสตราจะแอสของ AstraZeneca จะเป็นเชื้อเป็น
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือก
4: ต้องเลือกชนิดของวัคซีน
0: ค่ะเวลาจะฉีดก็ต้องบอกสมมุติว่า
4: ต้องบอกโรคประจำตัวอันนี้สำคัญมาก
0: ค่ะคือเป็นโรคไข้เจ็บอะไรยังไงอย่างเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะฉีดเป็นกลุ่มแรกแต่ว่าสำหรับหลายท่านอย่างบางพื้นที่อย่างบางคนอยู่ในบางแคอย่างเงี้ยได้รับการฉีดอันนี้ก็ต้องรายงานให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ
1: คือเหมือนมันจะมีการตรวจสอบโรคหรือว่ามีการสืบสวนโรคก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็จะเริ่มที่ดูจากอายุก่อนนะคะว่ามีข้อบ่งชี้ของวัคซีนชนิดไหนตามอายุแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วย
1: ค่ะคุณหมอคะทีนี้เนี่ยถามนิดนึงว่าเรื่องของคนที่เป็นผู้สูงอายุสักประมาณแบบว่า50ถึง59 60ปีขึ้นไปแล้วมีเรื่องความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคเบาหวานอื่นๆเนี่ยมันควรมีวิธีการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไหมคะ
4: โดยปกติก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงควบคุมโรคให้อยู่ในระดับใกล้เคียงนะคะกับคนที่ไม่มีโรคเช่นน้ำตาลก็ไม่ควรจะสูงเกินไปความดันก็ไม่ควรจะสูงเกินไป
0: นะคะ
4: แต่ว่าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรจากโรคเหล่านี้ที่ทำให้เขาจะไม่ควรจะได้วัคซีน
0: ค่ะอาจารย์พิษขาอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณนันรัตน์มาเผอิญว่าคุณนันรัตน์เนี่ยรับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่า เพิร์ทเขาเลือกวัคซีนได้เหมือนบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าถ้ากรณีอย่างเงี้ยทางการแพทย์เราบอกเขาได้ใช่ไหมคะว่าเราเป็นแบบนี
4: ้ใช่ค่ะก็คือแจ้งกับทีมสาธารณสุขที่ออสเตรเลียได้เลยว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่และออนแล้วก็รับประทานหรือฉีดยากดภูมิอยู่เขาจะเลือกชนิดวัคซีนให้เหมาะสมได้ค่ะ
0: ค่ะนะคะดังนั้นคุณนันรัตน์ก็แจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคำถามจากคุณสุขใจนะคะอายุ85ปีน้ำหนัก57ส่วนสูง158เซนติเมตรค่ะบอกว่ามีอาการนอนไม่หลับนะคะกินยาเมลิโทนินใช่ไหมคะก็ยังไม่ค่อยหลับอีกจะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นไหมคะ
4: ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการนอนไม่หลับนะคะว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะของการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะหลายท่านก็จะมีปัญหาหลับยากแล้วก็ตื่นง่ายอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผู้สูงวัยแต่การหลับยากและตื่นง่ายนั้นเนี่ยกลางวันสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติอันนี้ก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขา
0: ค
4: ่ะแต่ถ้าการนอนเหล่านั้นเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกนอนไม่พอทำให้เราทำกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลากลางวันได้ไม่เหมือนเดิมนะคะรู้สึกอารมณ์ไม่สดชื่นหงุดหงิดง่ายของพวกนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่าเราจะแก้ไขอย่างไรค่ะโดยมากเวลาที่เราดูผู้สูงวัยที่นอนไม่หลับเราก็คงต้องเริ่มต้นจากว่าที่อายุเท่านี้มีโรคประจำตัวอะไรไหมโรคบางโรคเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้เขานอนไม่ดีในตอนกลางคืนได้เช่นน้ำท่วมปอดนะคะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะหรือว่าอาการไอในช่วงเวลากลางคืนอาการปวดจากข้อต่อต่างๆเสื่อมหรืออักเสบ

0: ไม่หลับยังมีอยู่ก็จะมีการให้ยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ดีขึ้นโดยหลักการของการให้ยาก็ขึ้นกับแพทเทิร์นการนอนของคนไข้นะคะการให้ยานี้เนี่ยนะคะก็จะใช้ร่วมกันกับวิธีที่เรียกว่าปรับสุขอนามัยการนอนนะคะเช่นการปรับเสียงแวดล้อมนอนหลับที่กินปุ๊บหลับปั๊บ
1: ดีดเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่มันจะต้องหลับฤทธิ์เพราะฉะนั้นการทานเนี่ยจะต้องทาน1ชั่วโมงอย่างน้อยก่อนที่จะถึงเวลาการนอนจริงๆแล้วก็จะไม่ได้ออกผลในวันแรกเลย
2: ค
0: ่ะจะต้องทานไปสักพักหนึ่งวันจรจันนอนจะค่อยๆขยับขยับขยับ
1: มาเป็นเวลาที่เราต้องการ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ยาที่ออกฤทธิ์กดให้หลับมันคือฮอร์โมนที่ไปปรับสมดุลวงจรการนอนในสมองของผู้สูงอายุ
2: ค
0: ่ะก็ลองปรับวิธีการใช้นะคะรวมไปถึงวิธีการรับประทานยาดูก่อนนะคะการที่เรานอนไม่หลับก็หลายครั้งนะคะเรากลัวว่าจะมึนหัวแล้วล้มตอนกลางคืนที่คุณป้าลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะคะ
3: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าสุขใจค่ะก็อย่าลืมนะคะพยายามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็พยายามแนะนำเนาะเรื่องของสุขภาพในการนอนนะคะสุขอนามัยในการนอนเนี่ยสำคัญกว่าการทานยาอีก
0: ใช่ค่ะ
4: บางคนนี่กลางวันนอนซะเยอะนะครับ
0: ใช่แล้วลองสังเกตสิคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเวลาหลับงี้ตอนกลางวันเนี่ยนะคะหลับดีมาก
1: ดีสบาย
0: หลับปุ๊บเข้าวงจรหลับลึกเลย
1: ใช่กำลังสงสัยว่าในภาวะกลางวันเนี่ยเราจะเห็นโอ้แสงก็มีทีวีก็มีบางคนก็แบบว่ามือถือก็อยู่ข้างทำไมหลับได้
0: มันเหมือนเราปิดสวิตช์ค่ะมันเราเหมือนกับลานขาดน่ะลานหมดแล้วเราก็หลับปึ๊กไปเลยแล้วหลับเวลาเราแต่อย่างเราหลับไม่ได้อย่างเราหลับกลางวันไม่ได้เพราะเราต้องทำงาน
3: ใช่
0: ไ
3: หมคะบางทีบ่ายเนี่ยเพลียมากเลยแต่ว่านอนไม่ได้ต้องทำงาน
0: ใช่ค่ะ
3: เนาะ
1: อย่างเราไม่เท่าไหร่นะอย่างอาจารย์พีที่คนไข้รออาจารย์บอลเนี่ยคนไข้ก็เต็มมาไม่ได้เลย
3: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้มีคุณผู้ชมโอ้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาเดี๋ยวให้น้องคุกกี้ถามให้นะคะ
3: ได้เลยค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจากคุณป้าอุไลค่ะคุณป้าอายุ82ปีแล้วนะน้ำหนัก47กิโลกรัมส่วนสูง152เซนติเมตรบอกว่าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบไส้กังวลว่าควรดูแลหลังการผ่าตัดอย่างไรผ่าตัดตอนอายุมากอันตรายหรือไม่ค่ะโอ้โหหลายคำถามเลยนะคะ
1: เอาผู้หญิงก่อนเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย์ผู้หญิงกับไส้เลื่อน
3: ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าแบบไส้เลื่อน
1: เป็นผู้ชาย
3: ใช่ค่ะอาจารย์คือแบบเนี่ยคือเกิดกับผู้หญิงได้ใช่ไหมคะ
4: หลายคนจะคิดว่าไส้เลื่อนเนี่ยเป็นเฉพาะผู้ชายจริงๆทั้งในวัยเด็กนะฮะเด็กก็สามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จะเป็นไส้เลื่อนนะครับผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายซะมากกว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะว่าการที่เป็นไส้เลื่อนในผู้ใหญ่ในกลไกการเกิดเนื่องจากตัวกล้ามเนื้อกระบังลงส่วนล่างเนี่ยจะพบในคนที่สูงอายุได้
3: แบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมออ
4: ันนี้เป็นถ้าเกิดอันนี้เป็นผนังหน้าท้องนะครับถ้าเกิดไส้เลื่อนจะเป็นตรงขาหนีบ
1: อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นไส้เลื่อน
4: ไส้เลื่อนของผนังหน้าท้อง
1: นะแต่ว่าเป็นที่ผนังหน้าท้องก็คือเหมือนไส้เลื่อนมันเขาเรียกเหมือนเราอาจจะมีแรงดันมันก็ปุ๊บขึ้น
4: ไส้ไปคาติดแล้วไม่ยอมกลับ
1: ไม่ถึงมันบีบอยู่อย่างเงี้ยหรอคะ
4: พอไส้เข้าไปในช่องใช่ไหมครับพอไส้เข้าไปในช่องเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีไส้ตรงนั้นน่ะไม่เลื่อนกลับเข้ามาม ันก็เกิดเหมือนกับ
0: ค้างอยู่
4: พอค้างอยู่นานๆลำไส้ตรงส่วนนั้นจะขาดเลือดได้นะครับอาจจะมีปัญหาคือลำไส้ตรงส่วนที่มาคาติดเนี่ยมันเกิด
0: ขาดเลือด
4: แล้วต้องอาจจะทำให้มีการติดเชื้อกันลำไส้ขาดเลือด ก็ต้องมีการตัดต่อลำไส้ได้นะครับ
1: ทีนี้นะคะถามบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้จริงๆแล้วการผ่าตัดไส้เลื่อนทำได้ด้วยวิธีไหน
4: คือซึ่งก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการส่องกล้องกับการเปิดแผลผ่าตัดนะครับสามารถเลือกได้สองอย่างส่วนว่าจะเลือกวิธีไหนก็คือขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะอย่างเช่นช่วงอายุนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้สูงอายุเยอะและมีโรคประจำตัวเยอะมีความเสี่ยงสูงนะฮะก็อาจจะเลือกเป็นวิธีการเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหรือ
1: ส่องกล้อง
4: เ
3: พราะว่าอย่างในกรณีของคุณป้าอุไลเนี่ยคืออายุ80กว่าแล้วแล้วก็แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของโรคประจำตัว
4: ใช่ครับ
3: แต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าไม่สามารถผ่านกล้องได
4: ้ครับ

0: ือคุณหมอจะเลือกวิธีผ่าตัดที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุดหลังผ่าตัดก็ใช้ชีวิตตามปกติแค่ว่าบาดแผลอย่าเพิ่งโดนน้ำ7วันหลังผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเอง
1: ทีนี้อาจารย์พิขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: โดยปกติสิ่งที่เรามักจะกลัวก็คือว่าอายุเยอะแล้วผ่าตัดได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอายุเนี่ยเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะที่เราจะใช้พิจารณาในการผ่าตัดมีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายหรือเป็นข้อห้ามของการผ่าตัดเนี่ยแล้วประโยชน์ที่จะได้จากการผ่าตัดนั้นมีเยอะกว่าเนี่ยส่วนมากเราก็ให้ผ่านะคะจะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่อายุ80มา80กว่าเนี่ยนอกจากผ่าตัดไส้เลือดเนี่ยก็ยังมีผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกผ่าตัดเข่ามีผู้สูงอายุก่อนและหลังการผ่าตัดโดยอายุรแพทย์เนี่ยในปัจจุบันจะช่วยลดผลเสียที่อาจจะเกิดหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการผ่าตัดได้มากค่ะ
1: ค่ะนะคะ
3: ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเนาะถัดไปค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามแหมวันนี้กุ๊กกิ๊กฮอตฮิตมากเลยนะคะคุณหมอให้ยารักษาปลายประสาทมาให้คุณหมอบอกว่าให้คุมน้ำตาลให้ดีด้วยถ้ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเหมือนข้าวขาวไหมคะแล้วก็กินเมทิโคบอลด้วยนะคะวันละ3ครั้งควรจะทานวิตามิน B เพิ่มไหมเพราะว่ากินยาแล้วยังชาอยู่เลยค่ะคุณหมอ
2: ก็โดยปกติข้าวไรซ์เบอร์รี่เองเนี่ยถามว่ามีน้ำตาลเยอะเท่ากันกับข้าวขาวเลยไหมถ้าเทียบเป็นต่อน้ำหนักเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีน้อยกว่าเวลาที่เราจะเลือกข้าวเนี่ยค่ะเราต้องดูปริมาณพันธุ์ข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายข้าวที่เขาจะโฆษณาว่ามีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่อย่างไรในน้ำตาลที่ผู้ป่วยสามารถจะรับประทานได้ในแต่ละวันค่ะส่วนในเรื่องของขาชาเท้าชาเหมือนมีเข็มมาตำเนี่ยนะคะถามว่าทานเมทิลโคบอลซึ่งเป็นยานะคะเป็นวิตามินอย่างนึงเนี่ยวันละ3ครั้งกินวิตามิน B เพิ่มไหมอาจารย์คิดว่าต้องกลับไปดูสงสัยว่าอาจจะมีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B ได้ซึ่งอันนี้ไม่ยากอันนี้ตรวจได้อันนี้ตรวจได้ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์ดูมาตรวจไปเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าเราทานอาหารปกติเราจะได้วิตามินที่เพียงพออย่าเรียกเป็นผู้ป่วยบางรายที่มีข้อจำกัดนะคะเช่นแบบในขนาดยาสูงๆทานเป็นเวลานานอันนี้อาจจะเจอได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นอาการส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้ประวัติว่าเป็นเบาหวานมานานคุมได้ไม่ค่อยดีอาการส่วนใหญ่น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดจากอาการปลายประสาทนะคะที่วัยผิดปกตินอกจากการกินยาแล้วการไม่กินยานะคะอย่างการสำรวจฝ่าเท้าตัวเองทุกวันเพื่อดูว่าเรามีแผลอะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า
1: ค่ะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะโอ้มีหลายคนล่าสุดเนี่ยหลังๆมาจะชอบมีผู้สูงวัยมาถามว่าขาดวิตามิน B หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกชาบางท่านไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่ารู้สึกชานะคะไปที่คำถามของคุณวิชัยนะคะ
3: ใช่ค่ะคำถามของคุณวิชัยอายุ66ปีน้ำหนัก56กิโลกรัมนะคะบอกว่าไม่มีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากคุณหมอสั่งให้อ๋อมีอาการเกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหมคะคุณหมอสั่งให้กินยาต่อมลูกหมากมาตลอด 5-6 ปี
2: ใจว่าคุณหมอที่ดูแลก็เลยให้คร่อมที่จะได้ประโยชน์จากยา1เม็ดใน2อวัยวะทีนี้ถามอาจารย์ว่าต้องกลับไปกินยาต่อมลูกหมากไหมเนาะอาจารย์ว่าต้องไปดูก่อนว่าแล้วจริงๆต่อมลูกหมากโตไหมใช่มีปัญหาไหมหรือว่ามีปัญหาด้านปัสสาวะอะไรไหมหรือปัสสาวะออกได้สุดไม่มีอาการโรคโลหิตสูงมาหลายปีมากเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือไตไตอาจจะเริ่มแบบเริ่มเสื่อมลงแทนที่เราจะเลือกกินยาที่รักษาหมากและลดความดันจะเลือกยาที่ลดความดันแล้วก็มีผลป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นกับโรคประจำตัวตอนนี้ปัญหาสุขภาพตอนนี
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นฤทธิ์ของยาที่มันมีผล
2: คู่กัน
1: คู่กันนั่นเอง
2: เรามีคนไข้อย่างนี้เยอะนะคะเพื่อลด
0: ความดัน
2: เพื่อลดอาการจากการกินยาเยอะเม็ดนะคะคือไม่งั้นเราต้องกินยา

0: หลายเม็ดมากใช่ไหม
1: แบบว่าทาน1เม็ดก็ได้2โรคเงี้ยในผู้สูงอายุเรามักจะพยายามไม่ให้ทานไม่ให้
2: มีอาการปวดท้องข้างซ้ายแบบจุกๆแน่นๆนะคะแล้วก็จุกตรงกลางท้องคลื่นไส้แสบคอแล้วก็ปวดหลังมากแถบเดียวกับท้องที่ปวดเลยอาการแบบนี้เป็นอาการของกรดไหลย้อนไหมคะเพราะว่าไปอ่านเจอคล้ายๆของนิ้วในถุงน้ำดีเลยกังวลนะคะแต่ว่าตอนนี้กลางคืนเนี่ยจะมีอาการปวดท้องแน่นคืออายุ61ปี
3: จริงๆก็อาจจะเกิดได้หลายโรคเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะอวัยวะแถวนี้มีได้หลายอวัยวะเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอาจจะต้องมาพบกับคุณหมอดูนะคะ
3: พวกนิ้วในถุงน้ำดีก็อาจจะมาทำอนาซาดูหน่อยนะครับดูว่ามีนิ้วไหมเพราะว่าอย่างช่วงอายุก็อาจจะเข้าได้แล้ว
2: ค่ะจริงๆแล้วลักษณะของดังนั้นถ้าไม่แน่ใจ
1: ตรวจร่างกาย
3: ตรวจร่างกาย
2: ค่ะคำถามจากคุณวิภามาหรือยังคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณวิภานะไปที่คุณละไมนะคะ
1: ค
2: ุณละไมอายุ53ปีนะคะน้ำหนัก82สูง170บอกว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไม่อยากจะกินข้าวมีอาการเจ็บคอ
1: 9นะคะอาการหลายอันก็อาจจะเป็นอาการร่วมของการรับเชื้อไวรัสก็ได้นะคะการตรวจร่างกายเป็นเรื่องสำคัญการดูโรคประจำตัวหรือยาที่รับประทานอยู่เป็นเรื่องสำคัญมาพบแพทย์ดีกว่าค
2: ่ะอันนี้คือไม่ควรซื้อยาทานเองหลายคนบอกว่าเจ็บป่วยแค่ไหนถึงซื้อยาทานเอง
1: ผู้ป่วยยังสามารถทานทางปากได้ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อยาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นหวัดธรรมดาไม่ได้มีตัวร้อนจัดไม่ได้มีคลื่นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าท้องเสียนิดหน่อยนะคะท้องเสียนิด
4: ไปก่อนเลยใช่แต่ว่าควรจะมา
1: ใช่เพราะอย่างบางคนอย่างเงี้ยก็แบบกลายเป็นเรื่องไร้แรงไปไส้ติ่งแตกอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะ
4: ทีนี้คำถามจากคุณวิภานะคะอายุ60ปีค่ะบอกว่าเมื่อ2เดือนก่อนนิ้วชี้มีอาการเส้นเอ็นอักเสบคุณหมอให้ยาทราบว่าอาการแบบนี้คือมันเป็นอาการอะไรแล้วควรจะทำอย่างไรจะแช่น้ำอุ่นเอาไว้แล้วทายาเหมือนเดิมดีไหมคะ
1: อาจารย์คิดว่าอาการทั่วไปเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเอ็นหรือข้อต่ออักเสบแต่ว่าลักษณะตรงที่บวมๆที่ก่อนหน้านี้ทายาไปแล้วเป็นเหมือนบวมแดงๆช้ำๆแล้วแข็งขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะบอกกับเราว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะถามว่าแช่น้ำอุ่นไว้แล้วทายาอีกรอบดีไหมอาจารย์ว่าลองดูไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกยังไม่ดีขึ้นหรือปวดมากขึ้นอาจารย์ว่าต้องมาพบคุณหมอค่ะ
2: พูดถึงเรื่องปวดนะคะมีคำถามจากคุณลูก
1: โดยปกติเราไม่ได้แก้อาการปวดด้วยยาปฏิชีวนะถ้าปวดนิดหน่อยพอทนได้อาจารย์ว่าทานยาพาราเซตามอลง่ายๆนะคะน่าจะปลอดภัยที่สุด
2: และคุณบอกว่ากลัวจะไปมีผลต่อตับไตไส้พุงอะไรช่วงนั้น
4: บางคนน่ะคือแบบไม่กล้าทานยาเยอะๆเพราะกลัวมันจะเอฟเฟกต์กับข้างใน
1: คือถ้าหมอที่ดูแลก็จะให้คำแนะนำเอาไว้ว่าการอย่างไรที่จะต้องมาพบคุณหมอถ้าจะซื้อยาพาราเซตามอลทานเองคุณทานได้ขนาดยาไม่เกินเท่านี้นะเช่นบางคนอาจจะทานแค่เม็ดเล็ก1เม็ดอย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะคำถามมาเยอะมากนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่02
4: อาจอักเสบเราจะมีวิธีการดูแลรักษาเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ก็คงต้องทราบก่อนเนาะว่าปลายประสาทอักเสบของคุณประสิทธิ์มีอาการเป็นอย่างไรนะคะบางคนชาบางคนเจ็บซึ่งวิธีในการรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นกับอาการที่ผู้ป่วยแล้วรักษาตามสาเหตุ
4: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เขารักษาคนที่เป็นอาการปลายประสาทอักเสบเขามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยกตัวอย่างถ้าเป็นในผู้สูงวัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณขานะคะขาเท้าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องมาดูว่าสาเหตุคืออะไรถ้าสาเหตุเป็นเริ่มไม่รู้สึกและเดินเริ่มไม่ตรงและของพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดก็อาจจะช่วยนะคะรวมไปถึงการใช้ยาบางตัวก็อาจจะช่วยลดอาการปวดอาการชาจากปลายประสาทอักเสบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องตรวจก่อนว่านี่ใช่ปลายประสาทอักเสบและต้อง
2: คะคุณพา

0: ายุ51ปีหนัก76สูง165นะคะคุณพาบอกว่าอยากทราบว่าอาการปวดท้องที่เป็นปวดท้องแบบไส้ติ่งกับปวดท้องธรรมดาเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันยังไงคะ
1: คำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ค่ะ
2: คืออย่างนี้ฮะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าปวดท้องจากมีการอักเสบเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะเป็นการอักเสบที่ไม่สามารถหายได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการอักเสบเช่นท้องเสียมีการติดเชื้อในช่องท้องบางอย่างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอาการมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าลำไส้ได้มีการผับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเนื่องจากสาเหตุของการเกิดไส้ติ่งเนี่ยไส้ติ่งเนี่ยมันจะเป็นตรงรอยต่อระหว่างไส้เล็กกับไส้ใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อมีอะไรไปอุดตันตรงบริเวณหัวไส้ติ่งมันนึกภาพเหมือนสิวอักเสบเหมือนมีอะไรอุดพออุดปุ๊บมันก็มีการเหมือนกับเป็นการมีการติดเชื้อเป็นการหมักอย่างหนึ่งแล้วก็มีอาการไส้ติ่งอย่างไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นเอง
0: ค่ะ
2: นะฮะต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
0: มันเหมือนมันจะยิ่งปวดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้วก็อย่างอาการปวดก็จะรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นแค่เหมือนลักษณะของท้องเสียแล้วมีการอักเสบในช่องท้องส่วนอื่นเช่นลำไส้เล็กธรรมดาอะไรเงี้ยเมื่อเรากดน้ำไส้ติ่งยา
3: วมันว่าชี้ไปทาง
0: คือปกติไส้ติ่งจะด้าน
1: เขาจะบอกด้านขวา
2: ด้านขวาล่าง
0: แต่ว่ามันสามารถที่จะไปด้านซ้ายได้ด้วยถ้าแบบตัวติ่งยาว
2: เคยติ่งยาวมากนะฮะคือไส้ติ่งเราตำแหน่งปลายเนี่ยไปอยู่นู่นแบบด้านเกือบด้านซ้ายแล้วทำให้เราตรวจแล้วการไปว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มี
2: ไปอุดตันได้ไหมก็อาจจะมีโอกาสนะครับก็คือพวกเมล็ดพืชเมล็ดผักอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเคี้ยวไม่ดีนะครับมันยังเป็นยังไม่มีการย่อยมันก็อาจจะไปอุดตรงไอ้โคนไส้ติ่งเนี่ยได้นะคร
0: ับ ถามอีกอาจารย์มันมีตัวเปิดตัวปิดไหม
2: ไม่มีครับไม่มีวาล์วเนี่ยได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามไปอุดนะครับหรือบางคนเป็นลักษณะของก้อนที่รวมตัวกันเป็นลักษณะก้อนอุจจาระนี่แหละไปอุดที่บริเวณปากมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได
0: ้มีวิธีการที่ป้องกันไม่ให้เป็นไส้ติ่งไหมคะ
2: ก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับ
3: คือบางคนบอกว่าน
2: ะครับโดยที่ยังไม่มีอาการไส้ติ่งอักเสบยังไม่อักเสบอันนี้ถือว่าโชคดีที่เจอเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งไว้ปกติแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ย 90% คือต่อไปในอนาคตเกิดแน่นอนนะครับในกลุ่มนี้อาจจะมาเอาไส้ติ่งออกก่อนที่มันจะอักเสบอย่างเงี้ยได้เล็กเหมือนกับเราก็แนะนำว่า
3: ใช่
2: ไม่แนะนำเพราะว่ากลายเป็นว่าบางทีการคลอดปกติแต่ไส้ติ่งทำแล้วการมีปัญหา
3: ติดเชื้อได้อีกค่ะก็ไม่แถมดีกว่าเน
0: า
3: ะ
0: เขาไม่เป็นไรก็อย่าไปยุ่ง
3: ค่ะใช่แล้วค่ะถัดไปค่ะไปกันที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนะคะคุณสำริดอายุ79ปีถ่ายอุจจาระออกมาเยอะแล้วก็จะเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปอันนี้เนี่ยเมื่อน้ำเสียสมดุลน้ำและเกลือแร่อันนี้จะกระทบกับค่าการทำงานของไตแน่นอนถ้าเป็นสมุนไพรในปัจจุบันก็อย่างเช่นคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะเห็นการรณรงค์ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของถังชัก
0: ถ่ายไม่ออกอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
3: จริงยามะขามแขกเนี่ยเป็นยาที่เมื่อใช้ต่อเนื่องระยะยาวลำไส้จะชิน
0: ชินหมายถึงว่าถ้าทานปริมาณเท่านี้ตอนแรกอาจจะถ่ายเยอะแต่พอไป
3: ก็ต้องเพิ่มโดสด้วยหรือมักจะเอาออกยากค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องใช้เป็นประจำเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าอะไรที่ทำให้
0: ไปที่คำถามจากแฟนเพจของรามาชาแนลบ้างนะคะคุณบุษบาคำถามคุณบุษบาน่าสนใจมากเลยคุณบุษบาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะคะคุณแม่มีอายุ70ปีแล้วคุณแม่เป็นภูมิแพ้และมีอาการหอบด้วยถ้าสมมติว่าตัวคุณบุษบาเองเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19เชื้อที่เข้าไปในตัวของคุณบุษบาจะมีโอกาสทำให้คุณแม่ติดเชื้อโควิดได้ไหมคะ

0: ม่ได้
1: ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าฉีดไปแล้วคือหลายคนจะบอกวิการฉีดเชื้อคือเหมือนเราได้รับเชื้อโรคแต่ว่ากระบวนการของการรับวัคซีน
0: พันเพศหญิงที่แห้งค่ะโดยปกติหลัง59ปีก็มักจะไม่มีประจำเดือนแล้วเนาะหมดประจำเดือนการที่ฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงก็จะทำให้เกิดความแห้งขึ้นคือทุกอย่างมันไม่ค่อยชุ่มชื้นไม่ค่อยฟูเหมือนตอนเรามีฮอร์โมนเพศหญิงแล้วเราก็จะใช้เป็นครีมที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนผสมก็สามารถใช้ได้แต่อย่าไปซื้อมาใช้เองนะคะปรึกษาสูตินรีแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีระยะเวลาในการใช้นะคะขนาดที่ใช้ค่ะ
1: มีคำถามค่อนข้างยาวนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนโรคโครนมีไหมคะ
0: โรคโครนมีค่ะ
1: มีคุณในระหว่างที่งดยาอัลซ่าเกล็ดเลือดคุณพ่อเพิ่มขึ้นไปถึง 100,000 กว่าระหว่างรอให้หมอประเมินว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คุณพ่อมีอาการท้องเสียตั้งแต่12มีนาคมและถ่ายไม่หยุดจนวันที่16มีนาคมมีอาการหนาวสั่นพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือดคุณหมอให้งดยานะคะย้ายพ่อมารักษาจะเคลื่อนย้ายได้มั้ยครับคุณพ่อป่วยมา20วันแล้วอยากให้คุณพ่อได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยเร็วที่สุดนะคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นลูกกตัญญูมากเอาเรื่องแรกก่อนนะคะจริงๆแล้วเป็นได้จากหลายสาเหตุ
1: ค่ะ
0: การติดเชื้อเองจริงๆโดยตัวของการติดเชื้อในทางระบบทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เกร็ดเลือดต่ำได้อยู่แล้วมันต้องมาแยกว่าเกร็ดเลือดต่ำครั้งนี้ถ้าเราไม่ได้ออนยาแล้วไม่ได้กินยาตัวเดิมแล้วเนี่ยการที่เกร็ดเลือดต่ำครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาละอาจจะเป็นจากภาวะใหม่ที่แทรกซ้อนขึ้นมานะคะอันที่สองก็คือว่าเรื่องของการเป็นไข้นะว่ายังมีไข้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบว่าไข้ตอนแรกเกิดจากการติดเชื้อแล้วตอนนี้ไข้ยังไม่หายแปลว่าเรายังรักษาอาจารย์คิดว่าผู้ป่วยที่อยู่กับคุณหมอของเขาที่รู้จักตัวเขาดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคโครนอย่างเงี้ยมันถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ใกล้กับคุณหมอนะคะที่รู้จักของผู้ป่วยตอนนั้นละป่วยหนักมากไหมอยู่หอผู้ป่วยวิกฤตไหมใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่าความดันตกไหมหัวใจเต้นเป็นยังไงการจะย้ายผู้ป่วยแต่ละครั้งเนี่ยหลายครั้งเรารู้ว่าต้องย้ายแต่เราย้ายไม่ได้พอผู้ป่วยเปราะเกินกว่าที่เราจะสามารถย้ายไป
2: อาจจะไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าส่งมาบอกว่า
0: ค่ะ
2: FC คุณหมอค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณหมออรพิชชาเข้าตรวจวันไหนบ้างอยากจะเข้ามารักษากับคุณหมอค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนแนะนำระบบการตรวจผู้ป่วยใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะ
2: คะ
0: ปกติเด็กที่จบเฉพาะทางทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเขาสามารถให้การดูแลเป็นผู้ป่วยนอกได้เบื้องต้นแต่ว่าถ้าเผื่อมาถึงแล้วนะคะการคัดกรองการตรวจผู้ป่วยใหม่โดยแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วเห็นสมควรว่าจะต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแลเขาจะส่งปรึกษามาที่อาจารย์อีกทีนึงค่ะเป็นการช่วยคัดกรองมันเริ่มต้นมาตรวจที่เวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆ คุยกันค่อยๆดูกันว่าจริงแล้วมีข้อบ่งชี้ไหมหรือมีอะไรที่เรื่องอะไรที่อยากให้อาจารย์ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าที่อาจารย์ทางเวชศาสตร์ครอบครัวอาจจะไม่ถนัดหรืออาจจะเป็นโรคที่เกิดเฉพาะวัยนะคะ
2: ไม่ต้องเดินทางมาถึงโรงพยาบาลด้วยนะคะ
1: ขอข้อมูลละเอียดละเอียดเท่านั้นละค่ะอาจารย์พิษตอบให้รวมถึงอาจารย์บอลด้วยนะคะอาจารย์บอลก็แวะเวียนมาตอบคำถามให้อยู่บ่อยๆเหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอพีทอาจารย์หมอบอลนะคะ
2: ขอบคุณ
1: มาก
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการวันนี้มีทั้งในและต่างประเทศนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: Safety Kiston ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: วโอ้ยทุ่มจังเลยอย่าถูกใจโกรธได้เลยเฮ้ยวิวสวยจังเลย
2: อ้าวพี่ทูจะไปไหน
1: โอ
2: ้
1: โห
3: หนูเป็นเด็กทั้งสองคนจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม่เ
4: ลยแ
1: บบพี่เบย์พงหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์
3: ดีแล้วจ้า
4: ไม่เป็นไร
3: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ปวดห
3: ั
4: ว
3: แล้วหนูล่ะ
1: ปวดตรง
3: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยา
1: อ
3: ืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
4: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
3: ั
4: ว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
5: ค่ะต้องชิมสีนะคะห้ามไม่ได้ค่ะสมัครเด็กงานนิดเดียวก็พอลูก

0: มาทำนี่แล้วมาลงมือ
1: ลายเส้นปริศนาให้ซึ่งลายเส้นวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็ขอให้ผู้ปกครองนะครับลักเส้นตามโจทย์นี้ไปเลยนะครับง่ายๆครับวันนี้มีเส้นอยู่3เส้นแบบนี้เลยให้เวลา2 3คงจะลากเส้นกันเสร็จแล้วนะครับเราอนุบาลชั้นสมอง

0: 4 3 2 1 0หมดเวลาเอาทุกคนวางอุปกรณ์ครับหมดเวลาแล้วครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงที่เราจะมาดูว่าน้องๆวาดอะไรกันบ้างแล้วก็มีตั้งชื่อภาพว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับน้องข้าวปั้นนะครับเองกินอาหารยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: มดแดงตัวนี้จะเดินมากินอาหารเองครับ
0: ครับ
1: มดแดง2-3ตัวนี้จะเดินมากินอาหารกับตัวนี้ครับ
0: โอ้ครับแล้วที่วาดนี้มดแดงพวกนี้นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยครับ
1: อยู่ที่รังของมันเอาไว้ป้องกันตัวครับ
0: มดแดงต้องป้องกันตัวด้วยใช่ไหม
1: ถูกแล้วคร
0: ับ เหรอครับ
1: นี่มันคือมดแดงที่มีความสามารถพิเศษอะ
0: เอ้าความสามารถพิเศษอะไรเอ้า
1: ก็แค่ป้องกันตัวแค่นี
0: ้โดยใช้อะไรป้องกันตัวนะ
1: ต้องปืนใหญ่อะ
0: ปืนใหญ่ป้องกันตัวนะเอ้าเก่งมากเลย
1: มังกรตัวนี้อยู่มังกรตัวนี้เลยไม่อยากฟังก็เลยเดินหนีออกไปจากกลุ่มของเขา
0: เ
1: หรอมันเป็นหมาที่เขาเคยเลี้ยงแต่มันชอบกัดคนอื่น
0: อ๋อตัวนี้คือหมาเหรอครับแล้วนางฟ้าอยู่ไหนครับ
1: นางฟ้าอยู่นี
0: ่นางฟ้าอยู่นี
1: ่3ตัว
0: โ
1: อ้ไม่มีใครอยู่ก็เลยสร้างเอง
0: ต้องสร้างเองเสกเอาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: โอ้นี่เป็นรูปอะไรบอกอีกทีนึงสิชื่อภาพว่าน
1: างฟ้าสี่
0: นางฟ้าสี่เหลี่ยมนะครับเอาปรบมือให้น้องนาหน้าหน่อยอันนี้แล้วก็อันนี้เอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: ก็แล้วพ่อแม่หนูพาไปที่สวนสนุกอันนี้พ่อแม่หนู
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้หนูก็สไลด์ลงมาค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร
2: คือสไลเดอร์แล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีแบบสไลเดอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะ
0: ไหนชี้ให้ดูหน่อยครับว่าเส้นเริ่มต้นที่มีอยู่ตรงไหนบ้างนะ
1: อยู่ตรงนี้
0: ตรงนี้
1: แล้วก็ตรงนี้
0: ตรงนี้คือเป็นรูป
1: ตา
0: อีกข้างนึงก็มี
1: ตาสองข
0: ้
1: าง
0: แล้วนี่
1: ก็คือใบหน้าค่ะแล้วนี่ก็คือหูค่ะ
0: ครับแล้วตรงนี้เป็น
1: แล้วนี่ก็คือปากนี่ก็คือแก้มค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วนี่ก็คือจมูกค่ะแล้วนี่ก็คือหัวใจค่ะ
0: ครับทำไมถึงคิดว่าจะวาดเป็นรูปใบหน้าของฉันล่ะครับ
1: เพราะว่ามันก็ต่อเติมวงกลมแล้วเราก็วาดแล้วเราก็เพิ่มวงกลมตรงนี้เข้าไปนิดหนึ่งค่ะแล้วเราก็ค่อยทำจมูกแล้ว
0: รักด้วยคนรักกันต้องทำอะไรให้กันล่ะครับ
2: คนรักกันก็จะดูแลห่วงใยกันค
1: ่
2: ะ
1: ไม่อยากให้คนอื่นมาแตะต้องผู้หญิงที่เรารัก
0: โอ้ครับ
2: ให้อภ

0: ให้อภัยต่อกันคนรักกันต้องให้อภัยต่อกันด้วยนะครับ
1: ให้ดอกไม้ให้กัน
0: ให้ดอกไม้ให้กัน
1: ห่วงใยกัน
0: ห่วงใยกันโอ้โหเด็กๆตัวแค่นี้รู้จักด้วยนะครับว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเก่งมากๆเลยเอาปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยนะครับเก่งมากมาถึงผลงานของน้องคนสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของน้อง
2: ซาอินค่ะ
0: น้องซาอินนะครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: แมวสีรุ้งค่ะ
0: แมวสีรุ้งนะ
2: อันนี้ต้นยาค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ดอกไม
0: ้
2: อ
0: ัน
2: นี้ก้อนเมฆ
0: อ
2: ันนี้นกค่ะ
0: อ
2: ันนี้พระอาทิตย
0: ์
2: ตอนดึกมันทำงานแทนพระจันทร์ค่ะ
0: นี่คือผลงานอันสวยงามนะครับแมวสีรุ้งนะครับขีดเขียนลองสร้างโจทย์เองก็ได้แล้วเด็กนะครับลองวาดดูว่าเขาจะต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมพบกับรายการ
3: อนุบาล
0: ชานสมองดึงกระดิ่ง
4: เซฟตี้คิดส์ตอนคนแปลกหน้า
5: ถูกใจจ๋า
6: ค่ะแม่
5: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าแล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะ
6: ค่ะ
5: เด
6: ี๋
5: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอ่ะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะ
6: เส
5: ีย
6: งของค
5: ุ
6: ณแม่เป็นไง
5: คะ แหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออก
6: ค่ะแม่ไ
5: ปไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนหน้าแปลงตัวกันค่ะแม่หนูจ้ะแม่อยู่ไหมลูก
6: หนูถามว่าชื่ออะไรคะ
5: เดี๋ยวให้ป้าเข้าบ้านไปก่อนเดี๋ยว

0: โหหรอกนี่นี่นี่นี่นี่มาตามที่อยู่เนี่ย
1: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
0: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
0: โอ้ยจะเป็นอะไรล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี
1: ้
2: ไอเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
2: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถาน
1: การณ์แม
2: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวละคะ
2: โอเคดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่าย
3: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ
4: เกมบันไดงูล่าสมบัติ
5: สวัสดีเพื่อน
4: ๆวันนี้นับ1 Red Green และ Yellow จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
6: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับ1และเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบครับ
4: นับ1ขอตอบ
6: เป็นคำตอบที
4: ่ว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
6: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให
4: ้1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วแล้วเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็ม
7: ที่ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ยังจำเจ็ดมหัศจรรย์ได้ไหม

0: อาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
1: ดูเหมือนสิง
0: ไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบ

0: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
2: ไปกันไปกัน
3: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคง

0: มหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่7มหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบ
1: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ

0: แต่มันจะถึงขั้นมีก้อนหินหน้าตาประหลาดเหมือนกันแบบนี้เลยเหร
1: อไม่หรอกฉันว่ามันน่าจะเป็นหินคนละก้อนมากกว่านะ
2: อ้าวพวกเจ้าน่ะเองกลับมาแล้วเหรอแม่มาซะดึกๆอยู่ข้างในไงล่ะ
3: อ้าวหมายความว่าคนที่คุยกับเราทั้งหมดตั้งแต่แรกก็คือท่านเหรอเนี่ย
2: ถูกต้อง
4: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกเล่าลองให้พวกเราตอบคำถามเลือกประตูเข้าประตูออกประตูมาหาท่านให้ซับซ้อนวุ่นวาย
5: โชคดีนะเนี่ยที่ต้นกล้าสงสัยนะไม่อย่างนั้นพวกเราคงติดอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้ซะแล้ว
6: จริงด้วย
7: นายช่างสงสัยไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะ
2: นานตรงไหนล่ะข้าเพิ่งเจอเจ้าก่อนเจ้าจะเข้าง
4: ั้นกุญแจนั่นอยู่ที่ไหนกันเหรอครับพวกเราจะรีบตามไปสกัดปราดแห่งเงาเอาไว้ก่อน
2: ผิดแล้วล่ะปราดแห่งเงาได้กุญแจสู่นภุไม้เมอไปเรียบร้อยแล้ว
4: อ้าวหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ย
2: เท่าแห่งปัญญาเอ๋ย
7: ใต้ดินเป็นที่ที่รากของอิกราซิลจากโนแลนและลอสแลนมาบรรจบกันและจุดศูนย์กลางของดินแดนรูทแลนนั้นก็คือที่ตั้งของสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์นาวิเศษแห่งความรอบรู้ที่เป็นสถานที่เก็บน้ำพุไมเมอร์นั่นเองแหละ
0: โอ้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลงแล้วสินะครับเพราะถ้าหลงเราก็แค่กลับมาสู่เส้นทางหลักแล้วก็จะไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้เอง
7: ต้อง
4: ทางเดินข้างหน้าทุกทีอย่างเช่นมีหินยักษ์กลมๆกลิ้งมาเป็นต้น
7: เสียงอะไรอ่ะ
3: จะให้ทำไงอ่ะ
0: หิวมากไหมต้นกล้างั้นเราพักกันก่อนมาเดี๋ยวฉันจะอ่านตำราทำอาหารให้นายกินเอง
3: ขอดูได้
7: จริงด้วยงั้นเราเดินกันต่อไปเถอะ
4: ยุ้ย
0: ท้องร้องอีกแล้วอ่ะนายทนไหวจริงๆเหรอต้นกล้า
3: เปล่านะไม่ใช่เสียงท้องฉันร้องแล้วนะคราวนี
0: ้หรือเป็นคนอื่นที่กำลังหิวอ่ะถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็พักกันก่อนเถอะนะ
5: โอ้โหเสียงมาซะดังเชียวที่แท้ก้อนเล็กนิดเดียว
4: อยู่ในอุโมง

0: องเสียงมันคงก้องสะท้อนไปมาจนดังละมั้ง
1: เสียงดังซะนึกว่าไอ้ก้อนขนาดนั้นกลิ้งมาซะอีก ทุกคนดูสิหินมันยังกลิ้งไม่หยุดเลยอะ
0: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะเป็นอะไรหรือเปล่าเอื้อ
1: ไม่เป็นไรขอบใจมากนะนึกว่าจะตายซะแล้วนะเนี่ยโอ้ย
2: แย่ yeah, แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
3: ม
2: ัน
3: ไม่ใช่พลังของคนอื่นแล้วต้นกล้าหน้ามันทางตันสวยแล้ว
4: ตรงนั้นโรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็วตอนนี้เหลือใครยังอยู่บ้างเนี่ย
5: เหลือฉันหนังสือการฝีมือ
6: ฉันหนังสือพลศึกษา
7: แล้วก็ฉันหนังสือคู่มือรับมือพัด
1: เฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
0: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
1: อืมเอาละเราไม่รู้จักแบบนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมข้างหน้าจะมีน้ำให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เราเตรียมได้ก็ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะ
4: จริงคุณ
5: ไม่ต้องห่วงแล้วครับต้นกล้าเป็นลูกเสือที่มีจิตใจร่าเริงและไม่ยอมท้อต่อความยากลำบากแค่หลงกันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: จริงสินะงั้นกินต่อดีกว่าอ่ำ
1: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
3: โอ้โหหนังสือคู่มือรับมือภัยพิบัติเนี่ยสุดยอดจริงๆฮะมีประโยชน์ในยามขับขันสุด
7: ๆแน่นอน
0: เอาละเราใช้วิชาเดินทางไกลออกเดินทางไปที่ใจกลางของรูดแลนด์อีก
1: ไม่ใช่นะฉันว่าเสียงมันเหมือนตัวอะไรร้องมากกว่า
8: ช่วยด้วย
9: ช่วยด้วยช่วยด้วย
1: เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะ
4: เสียงคนขอความช่วยเหลือนี่

0: ค์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:00 AC.GH
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
2: ใช่ไหมพร้อมไหม
3: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
4: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
5: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิธี
4: ไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
6: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
7: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
4: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วเหร

0: จอนแดรู้ที่ได้ในวันนี้พี่เวนจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv
1: ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:00 น.น้องหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและ

ิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบ๊ทสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบ๊ทได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะช่วยจิกและนี่เลยก็คือแกลอนของพี่โบ๊ทนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลอนนมแกลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะต้องใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟนเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆแล้วก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วมาของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็ใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่บนเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็บายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะนี่นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิด

กระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องให้น้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่ข้างในเลยค่ะน้องๆ

ช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เราลองกันกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือโบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้และสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วยนะะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบ๊ทดูเนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิต
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่ง

0: ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
0: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
4: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
5: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา

0: ตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตาในการมองทุกอย่างคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยครับจะต้องมีปัญหาสายตาม
1: องภาพนี้แล้วเป็นยังไงครับดูไม่รู้เรื่องเบลอเอียงยังไม่ต้องตกใจไปตอนนี้คุณสายตาปกติครับแต่เป็นเพราะภาพเหล่านี้เป็นภาพของการมองเห็นที่ผิดปกติของคนที่มีปัญหาทางสายตาแต่หากวันนึงสายตาเรามีปัญหาแบบนี้แล้วก็เราคงต้องไปพบกับเขาคนนี้ผู้ที่จะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของสายตาของทุกคนนักทัศนมาตร
0: สวัสดีครับผมวุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์นะครับเป็นนักทัศนมาตร
1: ดร.วุฒิพงษ์พึ่งพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านควบคุมสายตาสั้นและเลนส์จัดตาคนเดียวในประเทศไทยเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์รวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอีกหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
0: อาชีพนักทัศนมาตรนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างคมชัดแล้วก็สบายตาหลักๆนี่ก็คือเราจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับทางด้านตาและการมองเห็นจริงๆแล้วเราเป็นหมอสาขาหนึ่งเนาะเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ก่อนไม่มีนักทัศนมาตรแล้วเราก็อยู่กันได้เนาะจริงๆแล้วก็อยู่ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดเนาะแต่ก่อนเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราคิดว่าเฮ้ยสมาร์ทโฟนไม่จำเป็นแต่เมื่อเรามีปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเป็นทันทีนะครับปัญหาสายตาเนี่ยมันมีมากกว่าปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมีปัญหาสายตาอย่างอื่นอีกมากมายเมื่อเราได้เรียนทัศนมาตรแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วเราก็สามารถจะไปแก้ไขปัญหาสายตาที่ยากและมีความซับซ้อนได้นักทัศนมาตรเนี่ยเรามีความแตกต่างจากจักษุแพทย์ตรงที่ว่าจักษุแพทย์เนี่ยครับจะเป็นคนที่แก้ไขแล้วก็รักษาโรคนะครับโดยการใช้ยาและผ่าตัดแต่นักทัศนมาตรเนี่ยจะเป็นการแก้ไขโดยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต้อกระจกไปหาจักษุแพทย์เพื่อผ่าตัดเอาต้อกระจกออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาปัญหาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องผ่าตัดก็สามารถจะรักษาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักทัศนมาตรสามารถทำได้ตอนเด็กๆเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เราเนี่ยอยากจะทำต่อแล้วก็อยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วทัศนมาตรเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปและประเทศชาติขนาดไหนผมเรียกได้ว่าทุกคนมีปัญหาสายตาเนาะแต่จะมีมากมีน้อยคนที่มีมากก็ต้องการแก้ไขถ้าเกิดไม่แก้ไขเขาอาจจะมองอะไรไม่เห็นจอนสันพอได้ทำงานเสร็จปุ๊บก็เซ็นคอนแทคยาวมาตลอดทั้งที่เรียนอยู่นะครับจนกระทั่งผมก่อนจะจบอีกนิดนึงผมก็มีบริษัทเลนส์แว่นตานะครับเอสซีลอหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ไปทำงานที่เขาครับเพราะนั้นก็คือผมจะได้งานตั้งแต่ก่อนเรียนจบเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแว่นตาคอนแทคเลนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมอบให้เขาผมแก้ไขปัญหาสายตาให้กับคนไข้เนี่ยผมไม่ได้มองเขาเป็นคนไข้เหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเราการที่เราได้เห็นว่าคนหนึ่งที่แบบตาเขามองแทบไม่เห็นเลยอ่ะแล้วหลังจากที่เราทำครับก็จะเริ่มที่ห้องตรวจนะครับสักประวัติคนไข้นะครับสอบถามถึง

0: ความต้องการของคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมาวันนี้มีปัญหาอะไรต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเราเรียกว่าไบโอไมโครสโคปหรือซิลิแลมนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจสุขภาพตาไปไกลๆสีแดงๆนะคะบรรทัดล่าสุดเราอ่านได้ไหมอ่านให้ฟังนิดนึงครับ
1: 8 6 9 5 3
0: หลังจากที่เราได้ค่าสายตาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับทำการลองแว่นให้คนไข้โดยให้คนไข้ใส่แว่นแล้วก็การมองเห็นของเขาแล้วเราควรมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจกับเขานะครับเขามีอะไรก็แนะนำอย่างถูกต้องตรงๆตามหลักวิชาการหลังจากที่เราเรียนจบนะครับนักทัศนมาตรก็จะเข้าไปทำงานทั่วไปหรือให้ความรู้กับลูกค้าคนไข้ของเขาหรือเราจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับการเป็นอาจารย์นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการสอนก็อาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเราจะต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมแบบไม่สิ้นสุด
2: มีคณะหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับสายตาเนี่ยก็คือคณะทัศนมาตรศาสตร์ถ้าเราชอบในการเรียนกับแว่นตาหรือว่าเราชอบในเรื่องสายตาเนี่ยก็ลองไปศึกษาในคณะอันนี้ดูครับก็ถ้าเรียนจบแล้วเหรอครับก็อยากจะไปเป็นนักวิเคราะห์เลนส์นะครับอยู่ในบริษัทแบรนด์ชั้นนำครับของประเทศไทยเพื่อเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเอาไปพัฒนาเครื่องเรียนให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กๆอนุบาลเลย
3: ค่ะก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้รับการบริการในด้านนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างถูกต้องค่ะถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่คิดไว้อยากจะมีคลินิกหรือร้านแว่นที่ทำมากกว่าขายแว่นนะคะเป็นของตัวเองถ้าสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไว้มากพอแล้วเนี่ยก
4: ็มีบางส่วนไปเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์สัมผัสนะหรือว่าอุตสาหกรรมการทางด้านผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านตาอย่างเงี้ยนะหรือว่าการให้การศึกษาทางด้าน
3: กูอาจจะนานสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าเราทำงานกับมนุษย์สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมีผลกระทบการในคณะนะคะเราก็จะมีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยการเตรียมตัวตอนนั้นก็อาศัยว่าซื้อข้อสอบเก่าๆของพวกโอเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำย้อนหลังหลายๆปีจนมันคล่องค่ะ
2: ตอนที่ก่อนเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็มีอ่านหนังสือนี่เยอะแทบบอกเลยเร็วไปเยอะมากครับเราจะมีการเตรียมตัวเลยไปติวครับ
4: ในสาขาวิชาชีพนี้ค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องนะฮะไม่มีตกงานแน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักทัศนมาตรนะครับก็อยากจะให้มาสัมผัสชีวิตจริงๆมาสัมผัสการตรวจตาจริงๆนะครับเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจจริงๆว่า
3: หนึ่งที่มองเห็นไม่ชัดมากเท่าไหร่จนกลายมาว่าเห็นมองชัดได้เหมือนกับคนปกติคนอื่นยิ่งถ้าเป็นคนแบบต่างจังหวัดหรือจะเป็นเด็กๆอะค่ะเขาจะยิ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารู้สึกมีความสุขมาก
5: สวัสดีแรปโป้แรปปี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะ
6: แรปโป
7: ้สวัสดีจ้าน
5: ี่แรปโป้กับแรปบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ
8: ใ